0: ลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจัดเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงที ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณสูงกว่าที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีจุดเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัดเทพวรรณวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวเซาเทิร์นซีบอร์ด
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนาโกนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป สามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต
1: ่
7: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอล

0: บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
5: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี้ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
6: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูอะค่ะว่าเอสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
5: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
6: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจากกรมปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยหลักๆถ้าเราไปดูของคนเลยเนี่ยมันจะมีหลายพื้นที่มากเลยนะคะแต่ว่าเรายกเป็นจังหวัดให้เห็นภาพก่อนก็อันนี้เนี่ยเรามีการส่งรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงสูงเหล่านี้เนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการเฝ้าระวังแล้วถ้าเกิดสำหรับประชาชนทั่วไปอะค่ะเราก็ดูตามจากจังหวัดที่ปีนี้ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็จะมีทั้งจังหวัดระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็ตากแต่คราวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการเกิดโรคเนี่ยเป็นพื้นที่ซ้ำซากนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับไปดูในของปีที่แล้วด้วยนะคะปรากฏปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
5: ค่ะจากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่า

0: จะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยายังไงทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
1: ค่ะด้วยหลักการเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนิ่นมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ในทั้งม้าแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแพ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงออกของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตานี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
0: ค่ะคุณหมอขาบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่าคนนี้มันต้องขึ้นอยู่ระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามว่าเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏมันไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนอะค่ะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอะค่ะลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วจะเป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
1: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อ เราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่คลอดมาแล้วเนี่ยถ้า10วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะเขาดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขว่าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยเพราะเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกคันนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเราอาจจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดขวนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกขวนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ้ยต้องฉีดวัคซีนวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ท่วงทีอ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสันนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
5: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
7: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาให้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
5: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต้องการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
8: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทางด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
12: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทมเองท่านก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
11: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
12: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
11: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน

0: ปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมา 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม่
2: ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกใสได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน5แสนขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความดีสาของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายปานปณิสราพานแก้วและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: เช้าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดหลายคน
1: และประเด็นคือเป็นวันที่ดีด้วยเพราะว่า16พอดี
2: ใช่ ก็ขอให้หลายๆคนมีโชคกันนะคะแล้วก็รวมถึงเราด้วยนะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะมีทีมงานนะคะทีมช่างเทคนิคค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็สายชนีสังนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live นะคะโดยทีม New Media นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งบันทึกสถานการณ์ของเราก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ทุกๆวันเลยนะก็ติดตามได้ทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 AM 891แล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะ
1: ร
2: วมไปถึงทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: คร
2: ับ ตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ขึ้นไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะ YouTube ก็ได้เหมือนกันหรือว่าแอปพลิเคชัน NBT Plus วันก่อนเมื่อวานไปเข้าแอปดูนะตอนแรกก็คือแบบอยากจะเข้าไปดูว่าสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ไหมสรุปว่าบันทึกสถานการณ์อยู่อันดับ2นะน้องปาน
2: แสดงว่าคนฟังเยอะนะ
1: ใช่ขอบคุณมากๆเลยนะครับรู้สึกชื่นใจนะแทนคุณทรงพลด้วยแล้วก็คุณสันพรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆอย่างเช้าวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆประเด็นบอลโลกนะที่ให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการประสานงานในแต่ละพื้นที่หรือว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการประสานลิขสิทธิ์อันนี้ก็มีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับรวมถึงกรณีของปลาหมอข้างดำที่ไปเจอในชายหาดพัทยาเป็นดราม่า กันไปนะครับวันนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีการกำชับในเรื่องต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็เห็นข่าวเยอะนะนะครับในเรื่องของนอมินีนะครับที่มีการนำเสนอจากทั้งภาครัฐเองแล้วก็ข่าวสำนักข่าวต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาได้เรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะพิจารณา15พฤษภาคมค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: หมดร้อนแล้วสิ
2: หมดร้อนแล้ว
1: ดีใจจังเลย
2: ดีใจแต่ว่า
1: ต้องมาชุ่มฉ่ำและต้องระวังตัวต่อนะคร
2: ับนะแล้วยิ่งใครที่เดินทางมาทำงานตอนเช้าคือยิ่งต้องวางแผนดีๆ
1: ใช่อย่างผมเนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานยนต์มานะก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าต้องเผื่อเวลาด้วย
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกอีก
2: นะช่างหน้าฝนนะแล้วก็พี่ตองต้องเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนใส่รถ
1: คุณด้วยคุณปริศราก็เดินทางด้วยนะครับ
2: แต่ใกล้ไงใกล้กว่านะคะ
1: นะครับ
2: นะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการแถลงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักของประเทศไทยด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมแรงที่บริเวณทะเลอันดามันนะคะวันนี้เนี่ยมีการประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะการเข้าสู่ฤดูฝนหลังจากตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่นะคะลมระดับล่างเปลี่ยนทิศนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของไทยตอนบนนะคะก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงธันวาคม คมค่ะสำหรับฝนภาพรวมในปีนี้นะคะปริมาณฝนรวมประเทศจะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ค่ะโดยช่วงกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งด้วยจากนั้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนจะกระจายตัวนะคะแล้วก็ฝนอาจจะลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งช่วงประมาณสิงหาถึงกันยาก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนปีนี้จะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะนะคะจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็กระทบกับพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่นะคะส่วนแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกค่ะโดยแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นช่วงประมาณสิงหากันยาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักฉะนั้นช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแล้วก็หนักๆเลยที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคือประมาณสิงหาแล้วก็กันยานั่นเอง
1: ครับก็ติดตามนะครับสำหรับข่าวสารช่วงของที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหร
2: ือ
1: ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ยาวๆนะจนถึงช่วงตุลาคมนะครับสำหรับพื้นที่ในประเทศไทยแต่ว่าภาคใต้เนี่ยจะยาวหน่อยไปจนถึงธันวาคมเลยนะครับสำหรับฤดูฝนใครที่นะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าติดตามสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอย่างที่คุณสิริวัลย์ทักทายมาทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับบางป่านบอกว่าวันนี้ที่เพชรบุรีไม่มีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ต้องติดตามทั้งวันว่าสุดท้ายแล้วจะมาหรือไม่มาฝนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยบริเวณที่ทะเลอันดามันก็เป็นฉบับที่5แล้วบางป่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจังหวัดที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยคือต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับก็จะอยู่ฝั่งทางภาคตะวันตกนะครับรวมถึงเรียกว่าอยู่ใกล้ๆทางภาคใต้ตอนล่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันนะอย่างที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากนะครับวันนี้3จังหวัดด้วยกันนะครับที่ตากกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามในเรื่องของข่าวสารพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกนะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะครับไปต่อกันที่ในเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างครับน้องป่านอย
2: ่
1: างที่ครม.ก็ได้มีการแจ้งออกมานะครับมีการแถลงออกมาในเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการทุ่มงบในการซื้อฟุตบอลโลกนะแต่ว่าซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแต่ว่านะครับก็มีการมอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คนไทยเนี่ยได้มีสิทธิ์ได้ดูฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นนัดแรกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็รอกระบวนการนะครับจากบอร์ดกสทช.แล้วก็เพื่อเป็นการสรุปแนวทางในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์โดยเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพอิสระภักดีเนี่ยก็จะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะมีการแถลงและก็แจ้งเรื่องให้กับทางคุณผู้ชมและก็ประชาชนเนี่ยได้รับทราบกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางในส่วนของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวน
2: ะ
1: หลังจากที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ
2: ์
1: ต่างๆอันนี้ก็จะมีการมาเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7แห่งนะครับในการดำเนินการเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026นี่แหละ นะครับในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านพระราชบัญญัติพรบลิขสิทธิ์นั่นเองพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และก็ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์เช่นทางสำนักงานกสทช.หรือว่ารวมถึงให้ความปรึกษาให้คำปรึกษานะครับในประเด็นด้าน ทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการร่างสัญญาการซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งทางครม.เองเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดครับเป็นผู้พิจารณาดูแลในส่วนนี้และหากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับในการป้องกันและก็ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์คือบางทีถ้าสมมติว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยที่ถูกกฎหมายก็คือจะดูได้ทางแพลตฟอร์มที่มีการลงทะเบียนหรือว่าการแจ้งที่เป็นออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการนะครับว่าสมมติว่าดูได้ที่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะครับแอปนี้แอปนี้แอปนี้อย่างนี้ก็จะต้องดูได้ที่ในส่วนที่มีการระบุไว้เท่านั้นแต่ว่ามันก็จะมีมือดีนะครับที่มีการลักลอบเอาไปถ่ายทอดทางช่องทางอื่นบ้างล่ะตรงนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการบูรณาการร่วมกันแล้วก็ปราบปรามอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการหารือตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็มีประสบการณ์ในการดูแลการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเนี่ยมาแล้วหลายครั้งนะครับทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับระมัดระวังในเรื่องของการทำซ้ำดัดแปลงหรือว่าเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหากได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหากนำสัญญาณหรือว่าลิงก์ไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับก็เตือนนะครับสำหรับใครที่ชอบมีการแชร์ลิงก์แชร์อะไรไปยังแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อดึงดูด engagement อะไรต่างๆนะครับผิดกฎหมายนะครับก็ตรงนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและก็นานาชาติเนี่ยติดตามผลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของฟุตบอลโลก2026นะครับเดี๋ยวถ้าสมมติมีการสรุปเรียบร้อยนะครับในเรื่องของงบประมาณแหล่งเงินทุนนะครับหรือว่าข้อสรุปต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่ออกมาแถลงในเรื่องนี้นั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องไปติดตามเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยไปโผล่ที่ทะเลเฉยเลย
1: เออที่พัทยาใช่ไหม
2: ที
1: ่
2: พัทยานะคะ
1: เพราะว่ามันมีคลิปว่อนออกมา
2: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะก็มาจากทางผู้ใช้ชื่อ Facebook นะคะ Tart Channel มีการโพสต์คลิปวิดีโอว่าพบปลาหมอคางดำเนี่ยจำนวนมากเลยที่บริเวณชายหาดพัทยาแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะคะ
1: คร
2: ับ ซึ่งคุณสตาร์ทนะคะอายุ40ปีเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆนะคะก็คือมักจะมาตกหมึกที่บริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยเป็นประจำ
1: คร
2: ับ ล่าสุดก็รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากที่บริเวณชายหาดพัทยานะคะก็มีการนำแห่มาหวานเพื่อจะกำจัดตรงนี้ก็ปรากฏว่าคือจับได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะก็เลยรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะถ้ามาอยู่ดีๆมันมาโผล่ที่ทะเลแล้วระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยคือมันจะยังไงของชายหาดพัทยาเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมปลาชนิดนี้มันถึงเข้ามาอาศัยอยู่ที่น้ำทะเลได้นะคะคือมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนแล้วมันมาอยู่ทะเลได้ยังไงก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้นะคะเร่งตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันกันอย่างจริงจังด้วยนะคะ
1: ครับอย่างที่บอกตอนนี้คือพอเห็นเรื่องแบบนี้คนก็ตื่นตระหนกกันนะ
2: ถูกต้อง
1: นะเพราะว่าปลาน้ำจืดนะปลาหมอคางดำอ่ะ
2: แต่มาอยู่ในทะเลได
1: ้เออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกคือถ้าภาษาของนักวิชาการจะเรียกว่าเอเลียนสปีชีส
2: ์
1: นะครับเป็นปลาที่เรียกว่าแพร่กระจายได้เร็วนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กรมประมงนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็พอเห็นข่าวเห็นคลิปปุ๊บนะครับก็เรียกว่าลงพื้นที
2: ่
1: นะครับในการตรวจสอบดูเลยนะครับว่าในบริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยมีไหมหรือว่าเป็นแค่การสร้างกระแสเก
2: ิ
1: ดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งจากกรณีการรายงานพบปลาหมอคางดำนะครับในพื้นที่ทะเลพัทยาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งข้อมูลนะครับเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานี่แหละก็มีการติดตามข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสจากชาวประมงในพื้นที่ด้วยนะครับก็ทำให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีเนี่ยเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะครับล่าสุดความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับคุณมยุรีณพัทลุงครับประมงอำเภอบางละมุงเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือนะครับโดยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนนะครับอยู่ในทะเลบริเวณสะพานปลานาเกลือและก็ชายหาดพัทยาด้วยโดยจากการตรวจสอบนะครับไปเมื่อวานนี้นะ ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากทางในส่วนของประมงอำเภอบางละมุงนะครับซึ่งชาวบ้านที่มาหาปลาเนี่ยเล่าว่าหาปลาแถวนี้เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะแต่ว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ออกตกปลาตามปกติก็พบว่ามีปลาหมอคางดำเป็นฝูงหลายฝูงเลยอยู่ในทะเลนะครับก็เอาแหมาหว่านได้ปลาหมอคางดำมาคือจำนวนมากเลยนะครับและที่สำคัญคือเอาไปตากแดดแล้วด้วยยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับทางหน่วยงานก็เข้าไปดูนะครับทางด้านคุณมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงเนี่ยก็มีการกล่าวว่าเจ้าที่เนี่ยก็มีการลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานปลานาเกลือนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับโดยคาดว่าการพบปลาหมอคางดำในครั้งนี้ทั้ง2จุดนะครับอาจจะเกิดจากในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันคุณมยุรีเนี่ยก็บอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นนะครับที่สามารถอาศัยได้อยู่ทั้งน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งไม่ใช่แค่น้ำจืดอย่างเดียวนะคือบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำจืดผสมกับน้ำเค็
2: ม
1: เขาเรียกว่าน้ำกร่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถอยู่ได้นะครับแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึกนะครับทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงทะเลเนี่ยอาจเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำนะครับก่อนที่หน้านี้เนี่ยเคยมีการรายงานพบปลาชนิดนึงดังกล่าวนะครับบริเวณปากคลองบางละมุงซึ่งสถานการณ์จะเงียบไปช่วงหนึ่งจนกระทั่งกลับมาพบอีกครั้งที่ชายฝั่งพัทยานั่นเองนะครับทางประมงอำเภอบางละมุงก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับว่าหากพบหรือว่าจับปลาหมอคางดำได้เนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารและก็แปรรูปบริโภคได้น
2: ะ
1: ไม่ได้มีอันตรายนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของปริมาณที่เยอะแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเกิดการเสียหายได้ปลาอื่นๆจะไม่
2: ม
1: ีไม่ใช่ไรนะครับแต่ว่าปลาหมอคางดำเนี่ยทานได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำอาหารต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับและก็หากพบปลาขนาดเล็กและไม่นำไปใช้ประโยชน์นะครับให้ทำลายทิ้งได้เลยนะนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาระบบนิเวศไว
2: ้
1: นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมและก็ลดการแพร่ระบาดด้วยนะครับ
2: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณวัชรพลขาวขำค่ะก็เปิดเผยในกรณีนี้เหมือนกันนะคะที่มีคลิปวิดีโอในเรื่องของการหว่านแหจับปลาหมอคางดำที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่
1: ครับ
2: ซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือหลายภาคส่วนเนี่ยเขากังวลเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อาชีพของชาวประมงในพื้นที่ด้วยซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการมอบหมายให้กรมประมงแล้วก็หน่วยงานสังกัดในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวัชรพลเนี่ยก็มีการสั่งการนะทางกรมประมงมีการสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็ถ้าพบว่ามีแนวโน้มระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนการรับมือวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะก็หลายภาคส่วนเนี่ยลงพื้นที
1: ่
2: นะคะแล้วก็ไปดูว่าเป็นยังไงทำไมถึงมีการพบเจอปลาหมอคางดำในบริเวณทะเลได้นะคะ
1: อ
2: ย่างที่เราต้องฟัง
1: ตอนนี้คือมันใกล้หน้าฝนหน้าฝนแล้วแหละวันนี้นะครับวันแรกเนี่ยคือพอมีน้ำเยอะนะปลาหมอคางดำถ้าสมมติว่าจะอยู่ในพื้นที่ของในทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เหมือนน้ำกร่อยเนาะน้ำกร่อยก็จะเป็นน้ำที่ผสมกันระหว่างน้ำเค็มน้ำจืดซึ่งตรงนี้เนี่ยพอฝนตกหนักมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ของปลาหมอคางดำหรือไม
2: ่
1: นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ย้ำเตือนนะอย่าลืมไปดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกุ้งหายนะปลาหมอคางดำมีกุ้งหายนะหรือว่าปลาอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการถูกปลาหมอคางดำเนี่ยนำไปเป็นเรียกว่าย่อยสลายไปกินไปอ่ะ
2: ถูกต้องแล้วอาชีพของชาวประมงที่เขาหาปลาชนิดอื่นๆกุ้งปลาหมึกอะไรอยู่บริเวณนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: กระทบแน่นอน
1: ครับ
2: ฉะนั้นก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเรามีมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของที่ท่านนายกนะครับมีการลงพื้นที่ในทั้งภาคใต้น
2: ะคร
1: ับในส่วนของการปราบปรามนอมินีนะครับต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพอท่านนายกเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุย
2: นะคร
1: ับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่นายกกำกับดูแลเองนะครับหรืออย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการเรียกว่ากำชับในการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายและก็เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมีการเปิดเผยภายหลังได้เข้าพบกับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการเรียกทางสตช.นี่แหละทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็กำชับในเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายนะครับทั้งในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะพะงันด้วยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ท่านนายกไปลงมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาน
2: ะ
1: เมื่อวันพฤชมงคลที่ผ่านมาให้จัดการให้หมดไปท่านนายกต้องการให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้กฎหมายดูแลแล้วก็จัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและก็นอมินีครับที่เข้ามาดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีผลนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลอย่างแน่นอนตำรวจยืนยันซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ในส่วนของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้และสัญญาว่าจะทำอย่างจริงจังนะครับทางพลตำรวจโทจิรภพเนี่ยก็กล่าวด้วยนะครับว่ายังมีการหารือมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ปัญหาและก็ในเรื่องของเรื่องนี้นะครับท่านนายกก็มีการแจ้งว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการพูดคุยรายละเอียดกับท่านนายกกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยแน่นอนคือพอเราได้ไปลงพื้นที่จริงนะครับทางท่านนายกเนี่ยได้ไปเห็นว่าในพื้นที่มีประเด็นอะไรบ้างชาวมีการสะท้อนในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยกลับมาก็อย่างที่เห็นท่านนายกก็มีการขอโทษชาวบ้านไปนะว่าขอโทษที่มาช้ามาปราบปรามช้านู่นนี่นั่นแต่แน่นอนตอนนี้พอได้ลงพื้นที่ไปแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเองมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้รับเรื่องต่างๆแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นนะครับในส่วนของการปราบปรามนอมินีที่นำมาทำธุรกิจในประเทศไทยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะคะที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะล่าสุดค่ะมีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดในการทวงคืนพื้นที่ป่าแล้วก็จัดระเบียบในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งทางคุณสุชาติมีการกำชับให้ดำเนินการประกาศหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายใต้พื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ให้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์นะคะ
1: ค
2: แล้วก็ให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพื้นที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดค่ะโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดนะคะพร้อมกันนี้ค่ะสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดนะคะถ้าหากพบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกค่ะส่วนในพื้นที่สปก.นะคะก็ถ้าพบตรวจว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะส่วนนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังมอบหมายให้กรมป่าไม้พิจารณาประกาศพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยเป็นเขตป่านันทนาการค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะในพื้นที่ในการดูแลใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนะคะก็พูดไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนส่วนกรณีพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมนะคะมอบหมายให้ทางคุณนิกรศิระโรจน์นานนท์นะคะอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็คุณพัฒน์พงษ์สมิทธิพัฒน์นะรองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะโดยประสานผ่านทางกำนันที่ตำบลกระรนนะคะคุณวินัยชิดเชี่ยวค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางในการทำงานของทางภาครัฐแล้วก็ ทั้งนี้เนี่ยในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ไม่ได้เข้าไปดำเนินการจับกลุ่มนะคะ
1: ครับ
2: ก็มีการให้เร่งดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507โดยด่วนเลยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนส่วนรวมนะคะอย่างเคร่งครัดที่สุดนั่นเอง
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ที่หาดที่ในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับแล้วก็ในส่วนของกองพันงานก็เป็นการขับเคลื่อนหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของทางที่มหาดไทยเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ความสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้านะครับก็จะมีการตั้งกรรมการในเรื่องของการศึกษารอบด้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยทางคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เป็นรองประธานในส่วนของการประสานงานในส่วนนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีการทำหน้าที่ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมนะครับกับการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งในส่วนของค่าความพร้อมนะครับในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าทำให้คู่สัญญาและก็เรียกว่าทางฝั่งของเราเองเนี่ยเป็นธรรมที่สุดนะครับรัฐบาลเองเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในการพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานและก็การลงทุนระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ต้องโปร่งใสและก็เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดโดยเฉพาะในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะสำหรับการที่ประชาชนจะเป็นค่าใช้จ่ายเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนประจำเลยแหละครับตรงนี้ก็เรียกว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกเองก็มีการกำชับให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการบริหารในเรื่องของค่าไฟที่รัฐบาลก็มุ่งเน้นแหละนะครับวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบจริงๆตรงนี้ก็เรียกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะพัฒนาตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงนะครับให้ผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: 8นาฬิกา31นาทีครับยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เราไปติดตามในเรื่องของราคาทองคำกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอเกิดวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็กังวลนะครับแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยก็มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากนายกสมาคมค้าทองคำครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีวันนี้จะมาพูดคุยกันในประเด็นการวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์คงปณิศราครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะท่านคะอยากให้ท่านช่วยวิเคราะห์เรื่องของทิศทางราคาทองคำหน่อยค่ะตอนนี้แนวโน้มราคาทองเป็นยังไงบ้างคะ
5: ราคาทองช่วงนี้ก็ทุกคนผมว่าลองจับตามองดูว่าทรัมป์กับสีจิ้งผิงนี่วันนี้มาคุยกันรอบหนึ่งนะครับว่าคุยกันได้ยังไงดีไหมหยุดดิของคำยีหลังเพราะว่าหลายๆเรื่องนะของว่าของทุกคนคงจับตามองอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาราคาก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาใครอยากขึ้นมาแล้วก็นิ่งๆอยู่แถว72,000ประมาณแถวนี้นะครับก็คาดการว่าไร้สร้างของต้องจับตามองดูว่าที่สองประเทศยักษ์ใหญ่คุยการเจอกันแล้วมันจะขี้คายเหตุการณ์ให้มันดีขึ้นไหมน้ำมันถ้าช่องแคบนี่ผ่านได้ยีหลังถ้ายุติได้ผมว่าน้ำมันลดลงมาทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับก็ต้องคอยติดตามวันนี้พรุ่งนี้ของรู้เรื่องนะครับของเป็นข่าวใหญ่นะครับ
3: ครับแล้วอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตตะวันออกกลางยาวๆมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคือราคาทองคำมีสถานการณ์แนวโน้มยังไงบ้างครับท่าน
5: คือแนวโน้มก็จริงๆที่เกิดสองคำจริงๆเกิดสองคำแล้วมาราคาทองมันปกติมันจะขยับขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าอิหร่านอิสราเอลอเมริกาที่ขึ้นมาวันเดียวแล้วก็ลงไปนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำมันกับปิดช่องแคบแล้วทำให้น้ำมันออกไปทำน้ำมันนี่มันขึ้นราคาเยอะทำให้เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อขึ้นมาเยอะๆมันเป็นปัญหานะครับทำให้ทองคำมันไม่ดีถ้าสองคำขี้คายทุกอย่างน้ำมันปกติลดลงเงินเฟ้ออาจจะลดลงอาจจะมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ทองคำมันขึ้นมานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าแม้แต่ว่าจบหรือไม่จบผมมองในระยะยาวนะครับราคาทองคงขยับขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยธนาคารกลางก็สำรองทองคำเพิ่มขึ้นนะครับขายดอลยูเอสดอลหน้าขายหลอก
3: ครับ
5: คือจริงๆก็ไม่เชื่อมั่นเรื่องยูเอสดอลหน้านะครับ
3: ครับครับแล้วในส่วนของการที่ท่านบอกว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยที่มีการพบปะกันเนี่ยในเรื่องของแรงขับเคลื่อนหลักที่จะมีผลในเรื่องของราคาทองคำที่น่าจับตาท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับ
5: ก็มองว่าถ้าคุยการหน้าที่ขายทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับ

0: แล้วเฉพาะถ้าอิหร่านอเมริกาถ้าหยุดตินะครับช่องแคบนี่ผ่านได้น้ำมันส่งออกได้อาจจะทำให้น้ำกันลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้เงินเฟ้อมันลดลงด้วยนะครับมันก็อาจจะทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นมาเร็วขึ้นหน่อยนะครับ
1: ครับแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับท่านที่มีแรงขับเคลื่อนท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: แต่มองว่าโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้คงมีเพราะว่าจริงๆทำนี่ก็อยากจะเลิกนะอิหร่านแต่ว่า
1: หาทางลง
0: ยุติลงให้สวยๆจะลงยังไงต้องผ่านคนกลางว่าช่วยกันคุยกันยังไงผมว่าน่าจะในส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับน่าจะมีอาจจะมีข่าวดีออกมานะครับแต่ว่าก็รู้วันนี้ก็คงวันสุดท้ายแล้วและก็จะกลับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะขี้คายได้เพราะทุกอย่างก็ดีอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันไม่แย่แย่ลงไปนะถ้าน้ำมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆบอกว่ามันเศรษฐกิจทั่วโลกมันจะพังทลายหมดนะครับ
2: ค่ะแล้วในสภาวะการแบบนี้ท่านคิดว่าการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยตอนนี้เขาควรมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างคะ
0: แต่ก็คิดว่าราคาทองในเวลานี้อยู่ประมาณแถว44,700เหรียญต่อ1ทอยเอานะครับผมว่าราคานี้ก็กลางๆนะครับก็คิดว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่นักลงทุนถ้าเงินเย็นๆว่างๆอยู่นะครับก็แบ่งบางส่วนมาลงทุนทองคำเป็นเก็บระยะยาวหน่อยก็โอกาสที่จะทำกำไรได้นะมียังไงก็บางส่วนนะครับเงินเย็นๆเท่านั้นที่มาลงทุนแต่ระยะสั้นอาจจะผันผวนนิดหน่อยนะครับต้องดูการผลเจรจาวันนี้ยังมีความคืบหน้าอย่างไรต้องติดตามข่าวให้ใกล้ชิดแต่ว่าแนะนำระยะยาวเงินเย็นถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับก็โอกาสที่จะขยับขึ้นมาผมไม่มองเป้าหมายที่ปลายปีอาจจะมีโอกาสแห่ง 6,000 เหรียญนะครับ
1: ครับแล้วอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยปรับขึ้นสูงถึง 80,000 บาทนะครับจะมีแนวโน้มนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มยังไงท่านมองว่ามันจะไปแตะแสนเลยไหมเพราะว่าหลายๆคนที่ลงทุนทองอยู่เนี่ยก็เรียกว่ากังวลนะเพราะว่าราคาทองก็มีค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับท่านมีคำแนะนำกับผู้ที่เล่นทองแบบนี้อยู่ไหมครับ
0: แสนนี่ยังไม่คาดการถึงขนาดนั้นนะผมว่า
1: แถว
0: ประมาณใกล้ๆ90,000 บาทน่าจะมีโอกาสแพงน่าจะทำนิวไฮนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าสูงสุดเคย 81,950 บาทนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีโอกาสทำนิวไฮได้แต่ว่าอาจจะทิ้งระยะยาวนิดหนึ่งนะครับคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับอาจจะต้องเงินเย็นๆเท่านั้นที่จะลงทุนนะครับ
1: คร
0: ับ ระยะสั้นนี่ราคาทองอาจจะมีการผันผวนมาต้องติดตามข่าวสารในวันนี้ว่าสรุปแล้วสองประเทศอยากจะคุยกันมีข่าวดีอะไรขึ้นมาไหมถ้ามีข่าวดีก็น่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปได้นะครับ
1: ครับแล้วในส่วนของสมาคมค้าทองคำเนี่ยมีการรับมือในเรื่องของผลกระทบเหล่านี้ไหมครับ
0: มันมีเพราะว่าผู้ประกอบค้าทองคำนี่ส่วนใหญ่ก็บริหารแบบไม่มีความเสี่ยงนะมันต้องคอยระวังก็คอยดูแลแต่สำหรับนักลงทุนที่ไปเก็งกำไรระยะสั้นนี่อาจจะต้องคอยระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ท่านเย็นๆระยะยาวผมว่าก็ไม่สนใจเลยถึงยังไงก็แล้วแต่ผมว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นมาน่าจะมีนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะ
0: แต่ถ้าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนะครับอาจจะนั่งลงทุนต้องคอยระวัง
1: การที่ลงเนี่ยก็คือเพราะว่าเหตุการณ์จากการความสงบของสงครามที่เกิดขึ้นหรือว่ามีปัจจัยใดที่มาส่วนตรงนี้ไหมครับท่าน
0: ก็ตอนนี้มันข่าวสงครามนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าข่าวสงครามมันก็ไม่มีใครคาดการได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาดูแลอย่างช่วงนี้อย่างทามนี่ ถ้าพูดได้ไรคำหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะวันที่บาทเปลี่ยนแปลงสิบหนึ่งสองสามพันยังมีเลยเพราะฉะนั้นที่ต้องระมัดระวังระยะสั้นนะครับโอกาสที่จะปรับลดลงมาได้ยังมีอีกนะครับแต่ช่วงระยะสั้นต้องระมัดระวังโอกาสที่จะลงมาได้ยังมีเพราะว่าตั้งแต่ที่ลงมาต่ำที่สุดเคย 4,110 เหรียญ นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 4,700 ผมว่าช่วงระยะสั้นนี่อาจจะมีการสั่นวิ่งหน่อยนะอาจจะมีโอกาสลดลงมาบ้างเพราะว่าขึ้นมาจาก 4,413 เหรียญตอนนี้ขึ้นมา 4,700 เหรียญก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ทองคำในช่วงนี้นะครับที่เรียกว่าเราได้กูรูโดยตรงเลยนะครับนายกสมาคมค้าทองคำมาวิเคราะห์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณจิตติตั้งสิทธิภักดีนะคะท่านนายกสมาคมค้าทองคำที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มนะครับในเรื่องของสถานการณ์ทองคำที่ต้องบอกว่าเราก็จับตากันมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับในช่วงตะวันออกกลางแต่ท่านก็ยืนยันว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยก็มีปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยผันผวนจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการพบปะของสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีการพบปะกันในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกแรงขับเคลื่อนนึงที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสผันผวนได้เช่นเดียวกัน
2: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของนักลงทุนนะคะท่านก็แนะนำว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยราคามันอาจจะผันผวนอยู่นะแล้วก็อย่างที่ท่านคาดการเอาไว้ว่า new high อาจจะเป็นไปได้แต่90,000แต่ไม่ใช่เร็วๆนี
1: ้
2: ส่วนถ้าในระยะยาวเนี่ยคือแนะนำเลยถ้าใครมีเงินเย็นนะคะเงินเย็นเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ได้รีบใช้ที่เป็น
1: เงินเก็บ
2: นะคะที่เป็นเงินเย็นที่ถ้าสมมติว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียไปเนี่ยคือไม่ได้จะเดือดร้อนตรงนี
1: ้
2: เนี่ยคือหมายถึงเงินเย็นนะคะเอาไปลงได้นะแล้วก็แนะนำให้ถือระยะยาวตรงนี้มีสิทธิ์ทำกำไรได้นะคะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยนักลงทุนเขาก็จะลงทุนแล้วแต่ระยะสั้นนะคะเน้นเทรดออฟเอาหรือว่าระยะยาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางนึงที่จะสามารถทำกำไรได้สำหรับทองคำนะคะแต่ช่วงนี้ยังคงผันผวนอยู
1: ่ยังผันผวนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องน่าจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่ผู้นำทั้งสองประเทศนะเจ้าใหญ่ทั้งสหรัฐและก็จีนเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันในส่วนนี้นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับกับข่าวสารเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีการพูดคุยกันในการเตรียมซื้อเครื่องบินโบอิ้งกว่า200ลำนะครับซึ่งอย่างที่มีการนำเสนอข่าวออกมาตอนนี้นะครับในส่วนของการพูดคุยกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าแนวโน้มและทิศทางเนี่ยคือไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของการที่ทั้งสองประเทศมาอำนาจเนี่ยมาพบเจอกันเนี่ยแน่นอนน
2: ะคร
1: ับตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ต้องจับตาทิศทางที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับน้องป่านในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คนติดตามเราเรียกว่าหนาแน่นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มาจัดบันทึกสถานการณ์บ่อยหรือเปล่าบ้าง
2: บ่อยอยู่นะเจอพี่นันบ่อยอยู่นะ
1: แต่เป็นรายการอื่นนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีหลากหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับอย
2: ่
1: างคุณสายน้ำวิรุณนะครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับรวมถึงคุณนภรักษ์พรนะครับคุณนภรักษ์พรมณีอินสวัสดีผู้ประกาศข่าวทั้งสองท่านฟังทางวิทยุทุกเช้าเลยค่ะ
2: ขอบคุณ
1: มากๆเลยนะครับพี่ภัทรพรนะครับสวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านวันนี้ที่ระยองร้อนนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับอีกหนึ่งท่านพี่พิสมัยทักทายเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับคุณปัญญาสวัสดีครับเข้ามาด้วยนะครับนี่มีคุณสรรหวันนะครับทักทายมาบอกว่าปลาหมอคลังดำเนี่ยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ในทะเลอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ในน้ำจืดส่วนใหญ
2: ่
1: แต่ว่าน้ำกร่อยเนี่ยก็
2: สามารถอยู่ได้เหมือนกัน
1: สามารถอยู่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโดยบริเวณน้ำกร่อยเนี่ยก็จะเป็นบริเวณทะเลที่เป็นป่าชายเลนนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ปลาหมอคลังดำอย่างต่อเนื่องนะครับพี่สุเทพครับบอกว่าสวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายปานแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแชร์คลิปเราให้แล้วด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
1: 2-3 วันมานี้อากาศคลายร้อนลงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักเลยที่อำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็ติดตามพวกเราผ่านAM 891ที่ราชบุรีด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่รจนาสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับแชร์คลิปให้แล้วด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายท่านนะครับยังทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคุณวิชุครับบอกว่ารับฟังผ่านทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำมาหลายปีแล้วนะครับสัญญาณชัดเจนดีครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็คุณทรงพลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับคุณทรงพลชูเวศวันนี้เรียกว่าติดภารกิจนะครับแล้วก็มีคุณสุชินนะครับยังทักทายพวกเรากันเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะไปดูเรื่องของพรก.การกู้เงินนะคะ
1: ครับ
2: 400,000,000,000 บาทนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะท่านก็ยืนยันเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะเพราะวันนี้เนี่ยทั้งโลกยอมรับว่าตอนนี้เป็นวิกฤตพลังงานซึ่งอาจจะลามไปถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็วิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนกับวิกฤตครั้งนี้เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่มาจากค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟ้อไม่ได้เริ่มจากเศรษฐกิจติดลบนั่นเองค่ะรวมถึงไม่ได้เกิดแค่เฉพาะในบ้านเราด้วยวิกฤตสงครามที่วันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่จบนะแล้วก็กำลังลุกลามเป็นวิกฤตต้นทุนก็จะเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกนะคะที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 แล้วก็จะสูงขึ้นอีกจึงเห็นว่าอีกต่อไปเนี่ยคือน่าจะเจอกับวิกฤตค่าของชีพแล้วก็กระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างมากดังนั้นการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้ออกมาเพื่อดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะส่วนกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะก็คือเขาบอก2ก้อนนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนก้อนแรก 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็นเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยคือจะนำไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดนั่นเอง คือตรงนี้เนี่ยท่านรองนายกเองนิติท่านบอกว่าขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่ให้มองเป็นการช่วยเหลือทั้งหมดนะคะทั้งการเยียวยาประชาชนแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยคือท่านใช้คำว่ายิงนกทีเดียวได้2ตัวนะคะคือวันนี้เนี่ยหากปล่อยไปกระทบธุรกิจคนอาจจะตกงานเพราะว่าค่าต้นทุนมันสูงกำไรลดลงหรือบางคนขาดทุนนะคะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กนะการที่ออกพรก.กู้เงินออกมาก็คือช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วก็ทำให้แข็งแรงขึ้นพร้อมกับยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างคนป่วยเนี่ยกินยากว่าจะออกฤทธิ์นะคะก็ประมาณ 4-7 เดือนดังนั้นการจะรอให้กินยาอีก5เดือนเนี่ยไม่ใช่ ความจริงแล้วควรจะเปลี่ยนผ่านพลังงานตั้งแต่เจอวิกฤตตั้งแต่ช่วงรัสเซียยูเครนแล้วนะคะที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะว่าจากการพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนเนี่ยพบว่าคนจีนได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดนะคะจากปกติที่พึ่งพาแก๊สธรรมชาติพึ่งพาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยก็วันนี้เนี่ยการที่จะช่วยให้คนติดโซลาร์เซลล์หรือว่ารถขนส่งหันไปใช้ไบโอดีเซลมันก็จะช่วยทำให้เกิดพลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้นลดค่าครองชีพได้นะคะค่าใช้จ่ายค่าไฟต่างๆถือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยรอไม่ได้แล้วก็ควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าหากสงครามยังไม่จบก็จะยิ่งต้องไปช่วยเหลือเยียวยานะคะไม่ใช่ต้องรอกินยาเม็ดที่2ในอีก5เดือนซึ่งมันจะไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยคือต้องช่วยตั้งแต่วันนี้แล้วก็หลังวิกฤตจบจะได้กลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมั่นใจว่าพรก.ที่ออกมาเนี่ยครบถ้วนเตรียมพร้อมที่จะรองรับวิกฤตแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะส่วนการที่ฝ่ายค้านเนี่ยมองว่าการเปลี่ยนพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการช่วยนายทุนมากกว่านะคะเรื่องนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนนะแล้วก็การออกพรก.ดังกล่าวเนี่ยคือเขาบอกไม่ใช่การตีเช็คเปล่านะเพราะว่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็มีคณะกรรมการกันกรองที่ขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ซึ่งตนเองก็เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็จะต้องช่วยเปลี่ยนผ่านได้ด้วยหลังจากการปฏิรูปหลังวิกฤตฟื้นกลับมาได้นะคะอย่างโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่จะมีคำว่า plus ด้วยนะคะก็คือหลังจากที่ช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วเนี่ยจะ plus ด้วยการสอนสกิลต่างๆช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายนะคะ คือถ้าหากโครงการนี้ผ่านการพิจารณาเนี่ยก็จะช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนนะคะจากธนาคารรัฐก็จะถือเป็นการช่วยกันลดการกู้นอกระบบได้ด้วยนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ให้เอกชนเนี่ยมาร่วมเสนอได้ด้วยดังนั้นจะต้องทำงานไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ค
2: ถ้าหากการยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาไหมนะคะคือก่อนหน้านี้คนก็มีการออกมากังวลเหมือนกันเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเรื่องของพรกเนี่ยคือทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นให้ทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความออกมาว่ามันผิดต่อรัฐธรรมนูญไหมนะคะยังไงอะไรยังไงตรงนี้เรื่องนี้เนี่ยคือถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงมันจะกระทบกับโครงการนี้หรือไม่นะคะคุณนิติบอกว่าก็ต้องรอการพิจารณาของศาลคือเราก็ยึดตามหลักกฎหมายซึ่งพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติซึ่งเราก็ชี้แจงไปแล้วคิดว่าวันนี้พระราชกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยคือเหตุผลที่มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านมีความจำเป็นแล้วก็ต้องทำวันนี้ไม่ใช่รออีก5เดือนเพราะว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าการออกพรกเนี่ยคือมันเร่งด่วนจริงไห
1: ม
2: มันเป็นวิกฤตที่เราจะต้องออกเป็นพรก.ไหมหร
1: ือ
2: เปล่านะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องรอทางศาลออกมาอีกทีนึงนะคะว่าศาลจะพิจารณาออกมาอย่างไรแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของโครงการต่างๆของทางรัฐบาลหรือไม่นั่นเองค่ะ
1: ครับแน่นอนนะครับท่านรองนายกเอนิติก็มีการให้ข่าวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าการที่เรากู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยจะมีการเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ประชาชนหรือว่าใครต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนเงินที่นำมาบริหารทั้งหมดเนี่ยมีไปในส่วนไหนบ้างนะครับไม่ใช่การตีเช็คเปล่า อย่างที่หลายๆคนกังวล นะครับตีเช็คเปล่าคืออะไรก็เป็นสำนวนทางการเมืองน
2: ะ
1: ที่มักใช้ในบริบทของการออกพรก.กู้เงินนี่แหละหรือว่าในเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยมักตั้งคำถามในเรื่องของความโปร่งใสนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังขออำนาจอนุมัติเงินโดยไม่มีรายละเอียดหรือไม่ซึ่งแน่นอนนะครับทางรัฐบาลอย่างที่คุณท่านรองนายกเอนิติเนี่ยบอกว่าในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยตรวจสอบได้แน่นอนเดี๋ยวจะมีการเปิดเว็บไซต์ในเรื่องของการเช็คเลยว่าเงินในแต่ละบาทเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่พอมีประเด็นในเรื่องของโซลาร์เซลล์การปรับเปลี่ยนพลังงานสะอาดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีการออกมาชี้แจงแล้วก็ให้ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนดนี่แหละนะครับก็รอติดตามกันครับตอนนี้พรก.อนุมัติแล้วก็มีการประกาศออกในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าก็ยังคงต้องมีการดำเนินเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้ขับเคลื่อนด้วยนะครับไปต่อกันในอีกข่าวนะครับวันนี้ท่านนายกเตรียมเปิดทำเนียบครับในการต้อนรับเจ้าสัวนะครับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆต่างๆนะครับรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณรัชดาธนาดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเตรียมจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในวันนี้15พฤษภาคม2569โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับมุ่งหวังนั่นก็คือการร่วมมือกันของภาคเอกชนเพื่อเดินหน้าแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันรัฐบาลตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนนะครับอย่างแบบตัวจริงเสียงจริง คือเรียกว่าพูดคุยกันแบบประชิดเนื
2: ้อ
1: ประชิดตัวกันเลยนะครับเพื่อจะได้รับฟังข้อคิดเห็นจะได้เห็นว่าในการสะท้อนจากทางฝั่งภาคเอกชนเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไง นะครับเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่จะทำให้เป้าหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยบรรลุผลไปได้นะครับจึงจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมารับฟังนะครับแล้วก็ท่านนายกตั้งใจมากในเรื่องนี้ที่ต้องการให้จัดเวทีครั้งนี้นะครับโดยแต่ละกลุ่มธุรกิจก็จะมีผู้แทนมาร่วมเสนอประเด็นต่างๆให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกันนะครับส่วนจะมีเจ้าสัวระดับประเทศกี่ท่านเข้าร่วมตรงนี้หรือไม่คุณรัชดากล่าวแค่ว่าภาพรวมตอบรับมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจขอให้ติดตามว่าจะมีใครมาบ้างนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับท่านนายกมีการลงพื้นที่ในพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็หลากหลายรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมาร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะมาติดตามเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณพระรามปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีการชี้แจงกรณีที่มีคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ิมนะคะเรื่องนี้คุณพารดอนบอกว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเนี่ยมันเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่แล้วที
1: ่
2: ผ่านมานะคะสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมาใช้อีกครั้งหรือว่ายืนยันที่จะกลับมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีการถกเถียงมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซ
1: ึ่
2: งมันจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้นะคะแล้วก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกดังนั้นเพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงทางส.ส.ในชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีหน้าที่ในการเสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของทางพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการประชุมพรรคในวันอังคารนะคะที่จะถึงนี้คืออังคาร5อังคารหน้านะเพ
1: ื่อ
2: จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคเนี่ยมีรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับเสนอต่อที่ประชุมสภาหากได้รับมติเห็นชอบนั่นเองค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งนะคะโดยเฉพาะอำนาจของสว.นะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้คุณพารดอนบอกว่าก็จะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตแล้วก็แสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.เนี่ยที่เสียง1ใน5นะคะแต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการด้วยเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นะคะยังคงยึดโมเดลเดิมก็คือคัดเลือกจากผู้สมัครให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นการเดินหน้านะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือแน่นอนว่าในส่วนของการลงมติที่เรียกว่าอะไรประชามติที่ผ่านมาในเรื่องของก่อนเลือกตั้งเรียกว่าพร้อมกับการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่เสียเปล่านะรัฐบาลมีการเดินหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีพารดอนก็มีการออกมากล่าวในเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าจะเร็วๆนี้นะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลายคนรออยู่นะครับไปในส่วนของการชี้แจงจากโฆษกรัฐบาลกันบ้างน้องป่านเมื่อวานนี้มีหลายๆคนก็เกาะติดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยที่จะมีการเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าอย่างที่บอกคือการหยุดยาวเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าอาจจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะหลายๆคนก็จะได้มีการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าหยุดยาวไปเนี่ยมันไม่ทำงานกันหร
2: อ
1: หรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ส่วนนึงแต่ว่าอีกมุมมองนึงเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วการหยุดเนี่ยมันลาได้นะ
2: ถูกต้อง
1: มันลาได้นะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะหยุดยาว
2: ใช่แล้วคืออย่างบางทีเนี่ยสมมติหน่วยงานราชการหยุด
1: ครับ
2: คนที่เขาจำเป็นจะต้องมาติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยกระบวนการมันช้าไปอีกเพราะว
1: ่
2: าแบบถ้าหยุดติดกันยาวเลยนะ
1: ครับ
2: สมมติหยุดได้หยุดจริงๆเนี่ย3วันต่อสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นึงเราทำงานกัน5วัน
1: หายไปเลยนะ
2: หายไปเลย
1: ก็จะกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็จับตาแล้วก็กังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการบริหารราชการหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในโซเชียลมีเดียนะครับว่าทางครม.เนี่ยมีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนะครับให้มีการหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมคือมันจะมีวันหยุดฟันหล
2: อ
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางครม.นะครับมีการอนุมัติหรือไม่นั้นสรุปออกมาแล้วนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับเป็นข่าวที่มีการแชร์ผิดๆถูกๆในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการเสนอครม.นะครับในการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมว่าไม่เป็นความจริงนะครับทางโฆษกเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาแล้วก็ไม่มีการนำเรื่องที่จะมาเสนอหรือว่ามีมติใดๆของคณะรัฐมนตรีออกมานะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยเวลาจะดูข่าวอะไรนะเช็คหน่อยนะครับว่าเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะอย่างที่บอกถ้าสมมุติว่าเราอยากจะฟังข่าวสารที่น่าเชื่อถือเนี่ยวิทยุแห่งประเทศไทยแฟนเพจวิทยุแห่งประเทศไทยหรือว่าผ่านทาง MPT Connect ก็ได้น
2: ะคร ับ
1: ข่าวที่นำเสนอออกมาเนี่ยข่าวจริงแน่น
2: อ
1: นแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวที่มีการคัดกรองมาแล้วนะครับใครที่จะติดตามยังไงนะต้องดูข่าวให้ดีนะครับยืนยันนะว่าการหยุดยาวเนี่ยไม่เป็นความจริงครับ
2: นะก็อย่างที่บอกคือวันหยุดฟันหล่อเนี่ยมันจะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยคือตรงกับ31เดือนนี้31พฤษภาคมนะคะซ
1: ึ่
2: งมันตรงกับวันอาทิตย
1: ์
2: มันก็จะหยุดวันจันทร์เป็นวันชดเชยทีนี้เนี่ย ก็จะมีช่วงวันที่2นะคะวันที่2ที่เป็นวันที่2มิถุนาที่เป็นวันฟันหล่อ
1: แล้วก็อีกวันนึงก็เป็นวันเฉลิม
2: ใช่ถูกต้อง
1: ก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับก็ไม่จริง
2: ใช่
1: นะครับใครที่จะ
2: ยังไม่มีการออกมาบอกครม.ยังไม่เคาะนะคะ
1: หยุดงานไปนี่คุณเสียเปล่านะบางทีเดินทางเป็นเดือนนะเพราะว่าไม่ได้มีการเคาะจากครม.ใครที่ฟังข่าวนะครับติดตามให้ดีๆนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของมติสถานการณ์นะครับพบกันกับพวกเราแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพวกเรากันใหม่วันจันทร์น่าจะเป็นคุณสมพลกับคุณสันพรนะครับส่วนพวกเราเอาน้องป่านยังมีหมุนตะวันต่อในช่วงเย็นด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยทั้งวันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ค่ะและดิฉันปริศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรียน1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
9: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
10: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ผู้ค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: กันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการศาลยุติธรรมจังหวัดชลบุรีจัดรายการกฎหมายใกล้ตัวจากกระบวนการศาลยุติธรรมจังหวัดชลบุรีเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 9:10 นถึงเวลา 9:35 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปอันเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยมีหน่วยงานในกระบวนการศาลยุติธรรมในจังหวัดชลบุรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจำนวน3หน่วยงานด้วยกันกล่าวคือหน่วยงานจากศาลจังหวัดชลบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีและศาลแขวงชลบุรีในวันนี้ดิฉันนางสาวสุกัลยาหอมขำนิติกรพร้อมด้วยคุณสราวุฒิชัยประสิทธิ์เจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษรับราชการประจำที่ศาลแขวงชลบุรีมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะคุณสราวุฒิ
3: สวัสดีครับคุณสุกัลยาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านครับ
2: คุณสราวุฒิคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
3: วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับการปรับเป็นวินัยซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่คนรู้นะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นวินัยพุทธศักราช2565ซึ่งบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2566ครับ
2: หลักๆกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยที่เคยเป็นโทษทางอาญาให้กลายเป็นโทษความผิดทางวินัยแทนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเอาอย่างนี้เรามาสรุปกันง่ายๆก่อนเลยคือว่าทำผิดวินัยไม่ติดคุกครับอาญาไม่ติดคุกแต่ว่าพินัยไม่ติดคุกผมก็เลยบอกว่าทำผิดพินัยไม่ติดคุกและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือไม่มีประวัติอาชญากรรมด้วยครับ
2: แล้วทำไมเราถึงจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ทำไมไม่ใช้กฎหมายอาญาฉบับเดิมๆล่ะคะ
3: คำถามของคุณสุกัลยาเป็นคำถามที่ดีมากครับคืออย่างนี้ครับเดิมทีการกระทำผิดเล็กน้อยเช่นจอดรถผิดที่หรือลืมพกใบขับขี่เนี่ยความผิดเหล่านี้เป็นโทษทางอาญาซึ่งเมื่อเป็นโทษทางอาญาแล้วก็ส่งผลให้คนที่ทำผิดนั้นมีประวัติอาชญากรรมติดตัวสำคัญเลยนะครับก็คือว่าหากผู้ที่กระทำความผิดนั้นเป็นคนรวยหรือคนที่มีฐานะดีเนี่ยเมื่อเขาจ่ายค่าปรับคดีก็จบไปแต่สำหรับคนยากจนที่กระทำความผิดฐานดีกว่าคนรวยครับอย่าลืมนะครับว่าคนยากจนคนที่มีเงินเขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเมื่อเขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเขาก็ต้องติดคุกใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะแล้วแปลว่ากฎหมายปรับเป็นพินัยฉบับนี้ออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดการส่งคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเข้าคุกถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นความผิดทางพินัยก็คือการกระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดให้ต้องชำระค่าปรับเท่านั้นไม่ใช่โทษทางอาญาเน้นนะครับความผิดทางวินัยคือการฝ่าฝืนการกระทำที่ฝ่าฝืนและกฎหมายกำหนดให้ต้องชำระค่าปรับเป็นวินัยไม่ใช่โทษทางอาญาครับ
2: แล้วถ้าในเรื่องของประวัติของการกระทำความผิดวินัยการปรับเป็นวินัยนะคะ
3: นี่ก็คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับเรื่องประวัตินะครับเพราะว่าการกระทำความผิดเป็นวินัยการปรับเป็นวินัยไม่ถือว่าเป็นประวัติอาชญากรรมอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าเป็นคดีอาญาการกระทำผิดนั้นถือว่ามีประวัติอาชญากรรมแล้วแต่พินัยการกระทำผิดพินัยไม่ใช่เพราะนั้นผู้ที่กระทำความผิดทางวินัยเนี่ยไม่มีประวัติอาชญากรรมครับแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการนำธุรกรรมในอนาคตด้วยครับ
2: แล้วอะไรที่เรียกว่าความผิดทางพินัยอะค่ะ
3: ครับนี่สำคัญเลยนะครับหลักๆก็คือคดีอาญาเน้นนะครับเดิมคดีอาญาที่ความผิด ไม่ร้ายแรงมากนะครับเช่นอะไรการไม่พกใบอนุญาตขับขี่มีโทษปรับเป็นวินัยไม่เกิน 1,000 บาทการจอดรถขายของริมทางการวางของกีดขวางทางเท้ามีโทษปรับเป็นวินัยไม่เกิน 2,000 บาทการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรบางประเภทและความผิดอื่นๆอีกครับโดยดูจากอะไรครับเราต้องมาดูจากตัวบทกฎหมายครับเพราะว่าตัวบทกฎหมายจะระบุเลยครับว่าอะไรเป็นความผิดทางวินัยอะไรเป็นโทษทางอาญาเพราะนั้นย้อนกลับมาครับอันดับแรกเลยสิ่งที่สำคัญคือตัวบทกฎหมายนะครับเรามาดูจากตัวบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นวินัยพุทธศักราช2565นะครับณปัจจุบันนี้กฎหมายท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นวินัยเฉพาะบัญชีหนึ่งนะครับบัญชีหนึ่งนะครับหลักคือดูจากกฎหมายว่าด้วยการปรับวินัยในกฎหมายดังกล่าวน่ะจะมีบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามในบัญชีหนึ่งเนี่ยมีกฎหมายจำนวน168ฉบับและบัญชีสามเนี่ยกฎหมายจำนวน3ฉบับนะครับซึ่งเฉพาะบัญชีหนึ่งกับบัญชีสามเนี่ยเปลี่ยนโทษปรับทางอาญาในกฎหมายทั้ง100กว่าฉบับเนี่ยเป็นโทษปรับทางวินัยแล้วส่วนบัญชี2นะครับยังเป็นโทษทางอาญาอยู่ต้องรอการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก่อนนะครับเพราะนั้นหลักที่บอกเคยว่าจะดูว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายที่มีโทษปรับวินัยหรือโทษทางอาญาดูจากกฎหมายไว้ด้วยการปรับวินัยก่อนนะครับแล้วไปดูกฎหมายท้ายบัญชีและกฎหมายอื่นสมมติว่ามีกฎหมายฉบับนึงซึ่งไม่อยู่ในบัญชีท้ายพรบว่าด้วยการปรับวินัยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาดูว่าในกฎหมายนั้นเนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำทางผิดแล้วเป็นโทษปรับทางวินัยหรือไม่นะครับหลักเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจเนาะดูจากตัวกฎหมายหลักก่อนพรบว่าด้วยการปรับวินัยดูจากกฎหมายในบัญชี1กับบัญชี3ถ้าไม่มีกฎหมายเหล่านี้ก็ไปดูกฎหมายที่ระบุว่าการกระทำความผิดว่าระบุว่าผู้กระทำผิดนั้นมีโทษทางอาญาหรือเป็นโทษปรับทางวินัยครับ
2: กรณีกฎหมายกำหนดว่าหากค่าปรับเป็นพินัยที่กฎหมายบัญญัติไว้มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ของรัฐคนเดียวสามารถมีอำนาจปรับเป็นพินัยได้เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับผมเอ้าแล้วถ้าเป็นพวกคดีลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายคดีเหล่านี้ครับคุณสุกัลยาครับยังเป็นอาญาอยู่หรือไม่ครับ
2: คดีเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยอย่างแรงนะคะยังคงเป็นความผิดทางอาญานะคะ
3: ก็ลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายเหล่านี้ยังเป็นอาญาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีผู้หนึ่งผู้ใดกระทำผิดเหล่านี้ยังต้องรับโทษทางอาญามีประวัติอาชญากรรมติดตัวอยู่นะครับผมส่วนมีเรื่องที่น่ากังวลใจในคดีความผิดทางวินัยคือครับคุณตุ๊กปยาครับ
2: ค่ะ
3: ก็ในเมื่อถ้าการกระทำความผิดทางวินัยไม่ใช่โทษทางอาญาแล้วมีเฉพาะโทษปรับเท่านั้นแล้วและถ้าผู้กระทำความผิดไม่จ่ายค่าปรับวินัยนะครับจะมีวิธีการจัดการยังไงเพราะว่าทำผิดแล้วไม่ติดคุกแล้วรัฐมีวิธีการจัดการกับบุคคลเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะกฎหมายพินัยนะคะจะเน้นเรื่องการชำระค่าปรับหากไม่ชำระค่าปรับตามเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลแต่ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจฟ้องคดีเองได้เจ้าที่ของรัฐก็จะสามารถยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดทางพินัยต่อศาลโดยไม่ต้องสมนวนส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการนั่นเองค่ะ
3: เดิมทีถ้าเป็นคดีอาญาส่วนใหญ่ก็พนักงานอัยการผู้ฟ้องคดี
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: แต่คดีความผิดทางพินัยเนี่ยยังเปิดช่องว่าถ้ากฎหมายกำหนดให้เจ้าที่ของรัฐนั้นๆน่ะสามารถฟ้องคดีเองได้เนี่ยเจ้าที่ของรัฐนั้นๆก็สามารถฟ้องคดีได้โดยที่ไม่ต้องส่งนวนให้พนักงานอัยการแล้ว
2: ใช่ค่ะ
3: ในการยื่นฟ้องคดีความผิดทางวินัยต่อศาลนะครับคุณสุกัลยาครับแตกต่างกับการฟ้องคดีต่อศาลในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะในการฟ้องคดีอาญานะคะหากพนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องในวันที่ยื่นฟ้องต่อศาลกฎหมายบังคับให้ต้องมีตัวจำเลยมาศาลด้วยค่ะ เฉพาะในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์นะคะส่วนคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีตัวจำเลยมาศาลเพราะในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์จะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนดังนั้นจำเลยจะมาศาลหรือไม่ก็ได้และกฎหมายยังไม่ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะจำเลยจนกว่าศาลจะมีคำสั่งประทับรับฟ้องนะคะ
3: ครับผมนั่นคือการยื่นฟ้องคดีอาญาทั้งในส่วนของที่ราษฎรผู้เสียหายฟ้องกันเองกับในส่วนที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องส่วนในการยื่นฟ้องคดีความผิดทางวินัยครับกฎหมายกำหนดว่าในวันที่ยื่นฟ้องจะโดยพนักงานอัยการก็ดีหรือเจ้าที่ของรัฐเองก็ดีนะครับผมแต่ณตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีกฎหมายฉบับใดเนาะที่กำหนดให้เจ้าที่ของรัฐมีอำนาจยื่นฟ้องเองก็จะต้องเป็นตนใหญ่199.9จะเป็นพนักงานอัยการเนา
2: ะ
3: ถ้าพนักงานอัยการก็จะไปยื่นฟ้องต่อศาลอย่างที่บอกครับว่าสักครู่คุณสุกเรียบอกแล้วครับว่าในคดีอาญาที่พนักงานการเป็นโจทย์เนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีตัวจำเลยมาศาลด้วย
2: ใช่
3: ครับแต่ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์ราษฎรผู้เสียหายฟ้องคดีเองเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่ในการฟ้องคดีความผิดทางวินัยเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าในวันที่ยื่นฟ้องโจทย์จะมีหรือไม่มีตัวจำเลยมาศาลก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นฟ้องในคดีความผิดทางอาญากับการยื่นฟ้องในคดีความผิดทางวินัยเนี่ยจึงแตกต่างกันตรงนี้ครับ
2: ค่ะ
3: เพราะพินัยเนี่ยมีตัวหรือไม่มีตัวก็ได้ในวันที่ยื่นฟ้อง
2: ค่ะในคดีความผิดพินัยเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งประทับฟ้องแล้วก็จะมีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลยซึ่งจำเลยมีสิทธิแสดงความประสงค์ว่าจะต่อสู้คดีหรือไม่ก็ได้นะคะคุณสราวุธ
3: ครับ
2: ซึ่งกฎหมายกำหนดให้จำเลยแสดงความประสงค์ในการต่อสู้คดีภายใน7วันนับแต่วันที่จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะคะ
3: ครับผมและจะอย่างไรก็ตามเนาะไม่ว่าจำเลยจะแสดงความประสงค์ในการต่อสู้คดีหรือไม่ก็ตามในคดีพินัยนะครับผมนะเพราะว่าจำเลยมีสิทธิ์แล้วนี่เมื่อได้รับหมายเรียกและคำฟ้องแล้วนะจะมีสิทธิ์ที่จะแสดงความประสงค์ว่าจะสู้หรือไม่สู้แต่อย่างที่บอกว่าจะแสดงความประสงค์ว่าจะสู้หรือไม่สู้ก็ตามเนี่ยศาลท่านก็จะดำเนินการพิจารณาคดีจากพยานหลักฐานต่างๆซึ่งหากศาลท่านพิจารณาและรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดทางวินัยศาลท่านจะพิพากษาสั่งให้จำเลยชำระค่าปรับวินัยภายในกำหนดเวลาที่ศาลกำหนดและท่านก็จะแจ้งคำพิพากษาพร้อมกับเวลาให้จำเลยทราบเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับ
2: ค่ะหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะคะศาลจะดำเนินการให้เจ้าพนักงานของศาลหรือพนักงานอัยการดำเนินการยึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษานั่นเองนะคะ
3: เห็นภาพตาแล้วไหมครับว่าในคดีพินัยเนี่ยแตกต่างจากในคดีอาญาฟ้องจะมีตัวหรือไม่มีตัวก็ได้เมื่อมีการฟ้องแล้วมีการส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องกับจำเลยแล้วจำเลยจะแสดงความประสงค์หรือไม่ประสงค์ก็ได้นะครับถ้าจำเลยเห็นว่าแต่ไม่ได้กระทำผิดก็มีสิทธิ์ที่แสดงความประสงค์ในการต่อสู้คดีได้นะแต่ถ้าได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้องแล้วเพิกเฉยศาลท่านต้องพิจารณาพิพากษาคดีอยู่เถอะเพราะว่าท่านเป็นนายการแต่ถ้ายื่นฟ้องท่านก็จะแนบพยานหลักฐานมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: หรือถ้าต้องมีการสืบเพิ่มเติมเนี่ยศาลน่าจะสั่งให้พนักงานการน่ะนำพยานหลักฐานต่างๆมาสืบเพิ่มเติมครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวแล้วเนาะพอท่านจะพิพากษาคดีเนี่ยศาลท่านก็จะพิจารณาและพิพากษาเพื่อกำหนดค่าปรับวินัยซึ่งศาลจะพิจารณาจากระดับความรุนแรงพฤติการที่เกี่ยวกับสภาพความผิดทางวินัยความรู้ผิดชอบจำเลยการกระทำความผิดซ้ำและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดทางวินัยเพื่อกำหนดค่าปรับวินัยให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในคดีความผิดทางวินัยครับซึ่งศาลอาจจะพิพากษาปรับจำเลยเป็นจำนวนมากกว่าที่เจ้าที่ของรัฐมีคำสั่งปรับก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกผู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนดเนาะเจ้าที่ของรัฐตำรวจท่านตรวจสอบดูแล้วว่าคันนี้ขับอย่างเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ใช่ค่ะ
3: ท่านปรับมาแล้ว500บาทหรือ 1,000 บาทผู้กระทำผิดดังกล่าวไม่ยอมจ่ายตำรวจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พนักงานยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อศาลพิจารณาจากสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วน่ะศาลท่านอาจจะพิพากษาปรับสูงกว่าที่เจ้าที่รัฐกำหนดปรับก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในคดีความผิดทางพินัยมีหลักที่น่าสนใจก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดเป็นพินัยชำระค่าปรับเป็นพินัยเมื่อผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคดีความผิดพินัยก็เป็นอันยุติตามกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ต้องส่งเรื่องฟ้องคดี
3: ใช่ครับชำระค่าปรับก็จบส่วนใหญ่หรือมีบ้าง
2: ชำระไหมคะส่วนใหญ
3: ่ก็มีทั้งที่ชำระและไม่ชำระก็ดีซึ่งก็ไม่ทราบว่าเหตุผลคนใดที่ทำไมถึงไม่ยอมชำระนะฮะแต่ถ้าผู้กระทำผิดเนี่ยไม่ชำระค่าปรับตามพินัยภายในกำหนดแล้วเนี่ยถ้าพนักงานได้ยื่นฟ้องต่อจำเลยต่อศาลแล้วก่อนที่ศาลจะพิพากษาคดีครับจำเลยในคดีทางพินัยนะสามารถชำระค่าปรับพินัยตามจำนวนที่เจ้าที่ของรัฐกำหนดต่อศาลได้ขยายนิดนึงครับขยายนิดนึงคือตำรวจอ่ะง่ายๆสมมุติเนาะตำรวจนะครับตำรวจออกใบสั่งละออกใบเตือนให้ท่านชำระค่าปรับแล้วท่านไม่จ่ายผู้กระทำผิดไม่จ่ายตำรวจก็ส่งเรื่องให้พนักงานการพนักงานการยื่นฟ้องต่อศาลตรงจุดตรงนี้ที่ผมจะเน้นนะครับว่าแม้นพนักงานการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วแต่ท่านเพิ่งจะยังไงก็ตามเนี่ยมันนึกขึ้นได้ก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาเนี่ยผู้กระทำผิดดังกล่าวจำเลยดังกล่าวนะยังสามารถชำระค่าปรับตามที่ตำรวจออกไปสั่งเนี่ยต่อศาลได้เห็นไหมฮะตรงจุดนี้เนาะก่อนศาลท่านใจพิจารณานะเพื่ออย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าศาลท่านใจพิจารณาเท่าไหร่ตำรวจปรับ500ศาลอาจจะพิจารณามากกว่านั้นได้แต่ว่าเพิ่นพูดกระทำผิดหรือจำเลยเนี่ยมันนึกขึ้นได้หรือเมื่ออยากชำระค่าปรับเนี่ยมาที่ศาลครับมาขอชำระค่าปรับตามจำนวนที่เจ้าที่ของรัฐกำหนดไว้ได้นะครับผมขอเน้นย้ำตรงจุดนี้นะครับผมต้องชำระต่อศาลที่พนักงานการยื่นฟ้องนะหลักเป็นอย่างนี้ก่อน
2: คร
3: ับซึ่งแม้ศาลท่านยังไม่ได้พิจารณาผู้กระทำผิดในคดีพินัยเนี่ยสามารถชำระค่าปรับดังกล่าวเนี่ยต่อศาลได้ซึ่งเมื่อชำระค่าปรับเป็นพินัยต่อศาลเรียบร้อยแล้วกฎหมายกำหนดให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยที่ศาลไม่ต้องมีคำพิพากษาดังกล่าวด้วยเห็นไหมฮะแตกต่างกันในคดีอาญาในคดีอาญาในคดีอาญาเดิมเนี่ยท่านไม่ชำระค่าปรับทางอาญาเนาะตำรวจส่งให้อัยการยื่นฟ้องท่านชำระค่าปรับตามที่ตำรวจสั่งปรับไม่ได้ศาลต้องพิพากษาคดีพิพากษาเท่าไหร่ท่านก็ค่อยมีค่าปรับตามที่ศาลพิพากษาคดีถ้าในกรณีศาลพิพากษาท่านมีความผิดแต่พินัยแตกต่างกันพินัยท่านไม่ชำระค่าปรับพินัยตำรวจส่งให้อัยการยื่นฟ้องก่อนที่ศาลจะพิพากษาเนี่ยท่านสามารถชำระค่าปรับตามที่ตำรวจสั่งปรับก่อนศาลพิพากษาได
2: ้
3: ผลก็คือเมื่อท่านชำระค่าปรับต่อศาลตามจำนวนที่ตำรวจมีใบสั่งค่าปรับแล้วศาลก็ต้องจำหน่ายคดีโดยที่ไม่ต้องพิพากษาคดีเลย
2: มีบุคคลใกล้ชิดมาปรึกษาเรื่องนี้บ้างไหมคะว่าควรจ่ายหรือไม่จ่ายคุณสลาวุฒิแนะนำยังไงบ้าง
3: ครับผมมีประชาชนมาศาลด้วยเหมือนกันนะครับหรือมีที่เดินทางมาศาลก็มีที่โทรศัพท์มาจากก็ดี

0: ครับผม
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและคุณสราวุธหวังว่าท่านผู้ฟังที่เคารพจะได้รับสาระความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเป็นพินัยมากยิ่งขึ้นนะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องใดๆท่านสามารถสอบถามไปที่ศาลแขวงชลบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีหรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข0382876614ในวันและเวลาราชการนะคะแล้วกลับมาพบกันเป็นประจำกับกฎหมายใกล้ตัวจากกระบวนการศาลยุติธรรมจังหวัดชลบุรีทุกวันศุกร์เวลา 9:10 นถึงเวลา 9:35 นหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันและคุณสราวุธขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฝืนความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
10: นายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
11: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
5: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวโลกใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตอีกยั่ง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไปปะ
5: เอ๊ะไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่ผู่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อเสร็จกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกอุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
9: ายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไป ดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัทการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เนี่ย
11: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
12: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
13: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
14: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
15: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
13: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับมาพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณนะครับมาพบกันในวันนี้ที่กำลังจะเข้าสู่หน้าฝนนะจะได้ผ่านพ้นหน้าร้อนกันไปสักทีนะครับคราววันนี้เริ่มกันเลยแล้วกันนะวันนี้มีหลายข่าวนะข่าวแรกก็แน่นอนนะเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ยกเลิก MOU 44นะก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะวันก่อนก็ที่โอสมิธที่สุรินทร์นั่นก็ลักษณะอาวินฟูชาวอังกฤษนะมาถ่ายทำคลิปถ่ายทำคอนเทนต์และมีการมีเสียงปืนดังขึ้นชายแดนนะครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆเนี่ยก็มีการโพสต์ข่าวนี้กันมานะครับว่าเอ๊ะเหมือนจะเป็นการยิง M79 อะไรหรือเปล่าเนี่ยนะสุดท้ายนะกองทัพภาคที่2เป็นผู้ชี้แจงเองนะครับก็ไล่เรียงเหตุการณ์นะครับว่า14 พฤษภาคม18:25ช่วงหัวค่ำเลยว่างั้นเถอะนะครับกำลังพลประจำฐานที่ฐานปฏิบัติการตามมาเรีย1นะที่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับก็ได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดขนาดเล็กตกในพื้นที่ป่าทึบคือห่างจากฐานปฏิบัติการเราเนี่ยไปประมาณ200 เมตรนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการประสานระหว่างผู้บังคับบัญชาของฐานปฏิบัติการของทั้ง2 หน่วยที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับปรากฏพอเช็คแล้วอ่ะก็ไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้และกำลังพลก็ปลอดภัยดีแล้วก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่มีความพร้อมเสมอนะครับขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากสื่อของราชการคือก็ต้องยอมรับนะว่าพอมันมีข่าวแบบนี้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาก็เสียวๆเหมือนกันนะครับว่าจะมีรอบ3หรือเปล่าหรือว่าต้องมีการอพยพอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทางกองทัพนะกองทัพภาคที่2ก็เลยต้องรีบชี้แจงนะครับว่าก็ก็ใช้คำว่าเสียงคล้ายระเบิดนะแต่เห็นสื่อออนไลน์บางส่วนก็บอกน่าจะเป็นระเบิดคือปืนน่ะแล้วมันมียิงระเบิด M79 พูดง่ายๆนะประมาณนั้นแล้วก็ตกห่างจากแนวเนี่ยประมาณ200 เมตรตอนแรกบอกตกกลางเลยนะจริงๆคือ200 เมตร200 เมตรก็คือ2 สนามฟุตบอลนะท่านผู้ชมก็ไม่ไกลนะคือพูดง่ายทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาเนี่ยมันก็ล็อกเป้าล็อกลัตติจูดลองติจูดกันไว้แล้วแหละว่างั้นเพราะว่าปะทะมา2 รอบแล้วไงเนี่ยก็รู้พิกัดแล้วล่ะนะครับนี่ก็คือประชาชนคนไทยที่ไม่ใช่อยู่ตามแนวชายแดนนะไม่ตื่นตระหนกหรอกนะเรียกว่าเอาใจช่วยทหารนั่นเองเนี่ยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็คงคิดเหมือนกันนะไว้แม่มันก็ยั่วยุมาหลายรอบเอาสักดอกนี่ไหมเอาแบบเล่นหนักๆอีกสักดอกไหมเนี่ยประมาณนี้นะคนไทยก็คิดแบบนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าก็รู้สึกแม่ตั้งแต่ยกเลิก MU 44นะเขาก็มีอย่างนี้แหละแล้วก็มันก็เหมือนกับทำเป็นสตอรี่มาตลอดนะตั้งแต่โอสเมดแล้วมาที่ค่อยตามมาเรียอีกมันก็ไล่กันมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถบนั้นแหละนะของกองทัพภาคที่2ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับพลตรีวินไทยสุวารีเนี่ยโฆษกกองทัพบกก็บอกว่ากรณีที่ทหารกัมพูชานะมีการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามช่องจอมสุรินเนี่ยนะครับก็ผู้บังคับระดับสูงของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่าไม่มีนะฝั่งของเขาเนี่ยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าลักษณะเนี่ยท่านพลตรีวินไทยสุวารีบอกบางกรณีมันเหมือนเจตนายุยุเพื่อให้ฝ่ายไทยเนี่ยใช้วุฒิตอบโต้แล้วเขาก็เอาอินฟลูเอนเซอร์ชาวตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มาเก็บภาพเพื่อจะไปฟ้องนะคณะผู้สังเกตการอาเซียนว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มใช้วุฒิก่อนแต่กองทัพเนี่ยก็รู้ทันนะแล้วก็มันจะไม่ตกหลุมพรางอ่ะเนี่ยคือแสบจริงๆก็ประมาณว่าก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ห้วยตามาเรียก็พยายามยิงแบบไม่ให้ตกตรงฐานยิงแบบใกล้ๆเพื่อให้เราตอบโต้แล้วเขาก็จะไปป่าประกาศว่าเนี่ยไทยทำเขาก่อนประมาณนั้นนี่ก็เหมือนกัน
เออนี่ทางกองทัพเขาบอกนี่แหละใช้วิธียั่วยุหวังให้ไทยเนี่ยใช้วุฒิตอบโต้แล้วจะไปฟ้องประชาคมโลกเออมันก็มีนะแบบนี้เนี่ยแม่คือผมว่าฝั่งเราเนี่ยอาจจะต้องมีการติดแบบกล้องวงจรปิดตามแนวชายแดนไว้ตลอดเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าดูจากเมื่อวานไงที่อินฟูชาวอังกฤษที่อยู่ในเขมรเขากำลังถ่ายคอนเทนต์แล้วก็มีเสียงทหารไทยเนี่ยยิงเตือนอ่ะสองนัดพอดีแต่มันมีหลักฐานไงเพราะงั้นถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเขมรมันยั่วยุมันยิงก่อนเราก็ต้องมีหลักฐานอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าตามแนวชายแดนเนี่ยติดกล้องวงจรปิดแล้วภาพมาประจานเขาเลยมันน่าจะดีนะครับคือนอกเหนือจากได้ยินเสียงหรือคนในพื้นที่ถ่ายคลิปได้เนี่ยไม่พอทางการนั่นแหละต้องมีหลักฐานเลยมันจะได้จบกันไปบอกเนี่ยเลิกยั่วยุสักทีนะฮะคือผมก็คือฝั่งจริงๆฝั่งกัมพูชาเขาก็ต้องรู้ตัวนะว่าถ้าเกิดปะทะกันเนี่ยยังไงเขาก็สูญเสียกว่าเรากัมพูชาไม่มีทางลบชนะไทยอยู่แล้วในความเป็นจริงเนี่ยความเจริญมันแตกต่างกัน อาวุธยุทโธปกรณ์งบประมาณกองทัพก็ต่างกันแต่เขาก็จะใส่แบบนี้แหละไปฟ้องประชาคมโลกให้ประชาคมโลกกดดันเราเหมือนที่เคยให้ทรัมป์แบบนี้แหละเนี่ยผมว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักฐานกันนะจะได้ไปยืนยันได้นะครับไม่เช่นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยผมว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีแบบยั่วยุมาอย่างต่อเนื่องนะมาอย่างต่อเนื่องก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงไปกว่านี้นะครับยังไงก็ตามก็อย่างที่บอกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุขึ้นมาเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็คือประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนั่นแหละอย่างที่สถานีของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็มีนะครับน้องคนนึงก็อยู่ที่สระแก้วเหมือนกันนะครับก็เดือดร้อนก่อนอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งในผู้อพยพเหมือนครอบครัวของเขาเพราะว่าอยู่ใกล้ตามแนวชายแดนก็ได้รับผลกระทบนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแหละนะครับแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับเชื่อว่าการเปิดด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็คงจะไม่เกิดในเร็ววันหรือรัฐบาลชุดนี้หรอกนะเพราะว่าดูตามกระแสสังคมกระแสในโซเชียลเนี่ยไม่มีคนไทยอยากให้เปิดอนุญาตให้เปิดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเขมรมันยั่วยุมากๆก็จัดสักดอกนะครับไปกันที่หนึ่งข่าวฮะที่มีการชี้แจงกันเมื่อวานนี้แล้วก็ทำเป็นคลิปก็คนสนใจเยอะเพราะว่ามีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลนะครับว่าเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเนี่ยจะมีวันหยุดยาวประชาชนเนี่ยจองทริปแพ็คกระเป๋าเตรียมเที่ยวได้เลยนะครับผลปรากฏว่าเป็นเฟกนิวนะคือเขาไปทำอินโฟว่าวันที่2มิถุนายนเนี่ยรัฐบาลจะหยุดชดเชยให้เป็นกรณีพิเศษนะคือถ้าหยุดวันที่2มิถุนายนเนี่ยมันก็จะได้หยุดตั้งแต่30 31นะครับพฤษภานะแล้วพอ1เนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขะ2มิถุนายนหยุดให้กรณีพิเศษวันที่3มิถุนายนเนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะของพระราชินีเพราะฉะนั้นจะได้หยุด1 2 5วันขอแค่ได้หยุดวันที่2มิถุนายนเขาก็เลยทำปฏิทินเลยว่าเนี่ยช่วงนี้หยุดยาวเพราะว่ารัฐบาลหยุดวันที่2มิถุนายนให้เป็นกรณีพิเศษและหยุด31กรกฎาคมด้วยนะเพราะว่านะก็28นะครับกรกฎาเป็นวันเฉลิมนะครับหลังจากนั้นก็29 30นะครับเป็นวันวิสาขะเป็นวันเข้าพรรษา31กรกฎาคมเป็นวันจะหยุดให้กรณีพิเศษ1 2เสาร์อาทิตย์อันนี้หนักเลยนี่คือ6วันโอ้โหฮือฮากันทั้งโซเชียลนะครับปลายเดือนพฤษภาหยุด5วันนะครับปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะหยุดอีก6วันโอ้โหบางคนนี่แบบมือสั่นเลยรีบเปิดแอปจองตั๋วเครื่องบินจองทริปจะไปเที่ยวนะครับแพ็คกระเป๋าแล้วสรุปแล้วไม่จริงนะฮะเป็นเฟกนิวคือเขาก็ชี้แจงมาแล้วว่ายังไม่มีการหรือเตรียมการที่จะนำเสนอหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายไม่มีนะถ้าเกิดจะมีการหยุดชดเชยเป็นกรณีพิเศษแบบเนี้ยเ
ขาคงประกาศไปแล้วคอรมอเขาประกาศไปแล้วอันนี้มันก็ใกล้แล้วมันไม่ใช่ละนะแล้วเขาก็ทำเป็นอินโฟขึ้นมาแล้วว่าไม่จริงนะเป็นเฟกนิวถ้าใครจะหยุดอย่างนั้นก็ลองแกล้งป่วยสินี่ที่ผมเสริมให้ไปเลยแกล้งลาป่วยซะก็ได้หยุดยาวเดี๋ยวแกล้งไปวันเดียวเองนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดพิเศษนะเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำสำหรับท่านผู้ชมท่านฟังที่อาจจะไปเชื่อแล้วเอ้ยรัฐบาลหยุดโอ้โห28 30 31พฤษภาคม1 2 3มิถุนายนหยุดยาวแล้ว28กรกฎาคม29 30 31 1 2 3 1 2สิงหาคมอีกโอ้โหนะครับไม่จริงนะครับไม่ได้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับแต่ถ้าใครจะหยุดก็ลาไป จริงๆอ่ะพูดก็พูดเนี่ยนะครับในช่วง2เดือนเนี้ยถ้าอยากจะหยุดยาวก็ต้องหยุดช่วงนี้แหละถ้าใครอยากจะไปเที่ยวจริงๆนะครับเพราะว่าก็คือหยุดวันที่2มิถุนายน1วันกับ31กรกฎาคม1วันเนี่ยได้หยุดยาว 5-6 วันเลยเพราะงั้นก็ยอมลาไป1วันนะจะลาป่วยอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าใครอยากจะไปเที่ยวจริงๆนะอันนี้ก็ต้องพูดกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะช่วงนี้ก็เขาก็เน้นนะเรื่องการท่องเที่ยวด้วยจะได้ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจแม้ว่าต้องเที่ยวกันแบบประหยัดนะเพราะว่าน้ำมันก็ราคาก็ยังสูงอยู่นะครับก็ย้ำนะถ้าใครอยากจะหยุดก็หยุดเองนะครับรัฐบาลไม่ได้หยุดให้นะฮะคือเวลาจะเช็คข้อมูลข่าวสารในโซเชียลก็ต้องดูหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยแค่มีมือถือเนี่ยก็เป็นนักข่าวทั้งถ่ายคลิปหรือจะพิมพ์อะไรเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คดีๆนะเช็คจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าบางครั้งมันก็หลายกรณีมันก็มีเฟกนิวแต่ว่าเวลารัฐบาลมาแก้ข่าวปรากฏว่ามันดันไม่เป็นกระแสเหมือนตอนที่เป็นข่าวเฟกนิวสิบางกรณีเนี่ยพอเป็นเฟกนิวโหแชร์กันแบบอุตลุดเลยคลิปหนึ่งคนดูเป็นล้านแต่พอรัฐบาลมาชี้แจงทำคลิปไปคนดูน้อยคนคือชอบข่าวแบบตื่นเต้นข่าวร้อนแรงแล้วก็จะเชื่อไปก่อนแล้วนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเช็คดีๆนะครับไปต่อกันที่เรื่องของ ปลาหมอคางดำบุกชลบุรีนะก็เป็นข่าวเป็นคราวมา2วันแล้วนะครับวันแรกก็มีหนุ่มคนหนึ่งเขาก็ถ่ายคลิปจริงๆเมื่อวานก็คือผมดูข่าวหลายช่องนะก็คือจริงๆต้นคลิปมันมีคนหนึ่งนะเขาก็ไปเขาเรียกอะไรหวานแหเหรอที่พัทยานั่นแหละที่สะพานปลาแล้วก็ได้ปลาหมอคางดำแล้วเขาบอกเลยว่านี่เขาดูมันจะเป็นกลุ่มแรกหวานไปรอบมันก็ได้ไปมาอีกกลุ่มก็ลองปรากฏได้ทุกดอกนะครับหลังจากนั้นหนุ่มคนนึงเขาก็ดูคลิปจากสมุทรปราการเขาก็มาทำบ้างแต่ของเขานี่คือเขาไปหวานแหตรงริมหาดเลยอ่ะแล้วก็ได้เยอะนะครับหลังจากนั้นก็ตะลึงพึงพืชกันทั้งโซเชียลว่าปลาหมอคางดำเอ๊ะโดยพื้นฐานมันน่าจะอยู่ในน้ำจืดเนาะอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมมันถึงตะลุยมาถึงน้ำเค็มน้ำทะเลที่พัทยาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับทางประมงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์วรรณพัฒน์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบที่ชายหาดพัทยานี่แหละจุดที่เขาบอกว่ามีการพบปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปด้วยนะครับก็นะครับเบื้องต้นเลยนะเมื่อวานเนี่ยทางท่านประมงเนี่ยเขาก็ออกเรือไปเลยนะก็ไปทำแบบชาวบ้านอ่ะหวานแหลงไปไม่ได้สักตัวเลยนะครับก็บอกก็ไม่เจอแต่เนี่ยท่านประมงจังหวัดก็บอกเลยครับว่าก็จากที่เห็นในคลิปเนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็คือปลาหมอคางดำจริงนั่นแหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือช่วงที่ผ่านมาเมืองชนเนี่ยก็อาจจะฝนตกหนักน้ำจืดมันก็ไหลลงทะเลแล้วก็มันก็เอาปลาหมอคางดำซึ่งมันทนได้นะมันอยู่น้ำกร่อยได้ว่างั้นเถอะนะครับมันก็เลยมีในช่วงนี้นะแต่ถ้าช่วงที่ฝนไม่เยอะแล้วก็น้ำเค็มจัดๆเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านประมงก็บอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำทะเลนะแต่แหล่งที่เหมาะสมที่สุดคือจริงๆมันต้องอยู่น้ำกร่อยปากคลองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายทั้งนี้ที่ผ่านมาครับท่านประมงจังหวัดชลบุรีบอกก็พบ
ปลาหมอคางดำหลายพื้นที่แหละนะในตัวเมืองชนเนี่ยก็อำเภอเมืองศรีราชาบางละมุงพัทยาสตีบก็ทุกอำเภอที่ติดทะเลก็เจอหมดแหละนะครับแต่จุดที่หนาแน่นอยู่บริเวณปากคลองบางละมุงและบริเวณตำบลตำรุหรือว่าคลองตำรุผมไม่แน่ใจนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านประมงจังหวัดชลบุรีบอกปลาหมอคางดำเนี่ยถือเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่กระทบต่อระบบนิเวศเพราะมันจะเขมือบสัตว์น้ำขนาดเล็กประมาณคือปลาหมอนะมันก็ซัดหมดแหละนะเพราะฉะนั้นมันจะมาทำลายห่วงโซ่อาหารที่อยู่อย่างปกติของสัตว์น้ำบ้านเราอะว่าเงินเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างเนี้ยไปหวานแหก็ดีละจับได้ก็เพราะว่าทานได้นะทานได้ไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปดูข้อมูลนี่แหละมาย้ำกันอีกรอบจริงๆก่อนหน้านี้สัก2ปีนะตอนที่มันมาแพร่ใหม่ๆอ่ะหลายคนก็คงจะเคยไปศึกษาแล้วล่ะว่ามันแตกต่างจากปลานิลยังไงเอาง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะเขาบอกว่า ในส่วนของปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลาน้ำกร่อยเป็นอยู่ในวงปลาหมอสีถิ่นกำเนิดมันเนี่ยอยู่แอฟริกาตะวันตกคือไอ้เรื่องเนี้ยนะพูดก็ช้ำใจนะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นปลาบ้านเราอ่ะแล้วแต่มันก็มาอยู่บ้านเราได้นะมันก็คงมีคนเอาเข้ามาแล้วก็มาทำอะไรสักอย่างแล้วมันดันหลุดไปอยู่ในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าการตรวจสอบของภาครัฐว่ามันหลุดไปได้ยังไงเนี่ยไปถึงไหนนะแต่คือคนไทยก็เดือดร้อนกันไปประเทศไทยก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าผลสอบว่ามันหลุดไปได้ยังไงเนี่ยมันยังไงนะเพราะว่ามันก็น่าจะตรวจสอบได้นะว่าทำไมปลาหมอแอฟริกาเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยนะทำไมมันถึงมาอยู่ในแม่น้ำลำคลองในทะเลบ้านเราได้มันคงไม่ได้นั่งเครื่องบินมานะผมว่าก็คงจะมีใครเอาใส่มันมานี่แหละนะครับอย่างไรก็ตามฮะปลาหมอคางดำเนี่ยนะเขาบอกพอโตเต็มวัยเนี่ยมันยาวได้ถึงประมาณ6นิ้วนะ 6-9 นิ้วนะครับตอนนี้นะครับมันก็กระจายไปสู่หลายประเทศในเอเชียอเมริกาก็เจอนะที่ฟลอริดาประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์ที่สำคัญนะครับปลาหมอคางดำเนี่ยมันทนความเค็มได้สูงมากนะคือพบได้ทั้งป่าชายเลนป่าน้ำจืดปากแม่น้ำน้ำเค็มนะครับเจอได้หมดและตรงนี้ที่พีคก็คือผมไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าปลาหมอเนี่ยคางดำเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะออกหากินในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นที่ประมงก็ไปจับไปหวานแหตอนกลางวันที่ไม่เจอเพราะว่ามันหากินในกลางคืนเพราะในคลิปเนี่ยที่ชาวบ้านเขาไปหวานเจอเพราะมันเนี่ยมันกลางคืนช่วงค่ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ

ครีบหางครีบหางของปลาหมอคังดำเนี่ยมันจะเว้าและไม่มีลวดลายอันเนี้ยชัดสุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นปลานิลเนี่ยครีบมันเนี่ยจะนูนจะมนและมีลวดลายอันนี้แหละถ้าดูภาพเนี่ยชัดเจนสุดก็คือตรงนี้แหละนะจริงๆแล้วเนี่ยตรงครีบหางปลาหมอคังดำเนี่ยครีบหางเนี่ยมันไม่มีลวดลายนะครับแล้วมันจะเว้านะแต่ถ้าปลานิลเนี่ยมันจะโค้งมนและมีลวดลายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ข้อแตกต่างนะของ2สปีชีที่กำลังพูดถึงอยู่แต่จุดหลักๆ ก็คือนี่แหละปลาหมอคังดำใครเคยทานแล้วบ้างฮะ ผมเคยทานแล้วนะตอนเขามาทำเมนูอาหารเมื่อสัก2ปีก่อนนะตอนที่เขารณรงค์เอามาทอดผมว่าเนื้อมันน้อยนะมันก็สู้ปลานิลหรือว่าปลาอะไรอีกอย่างปลาแรดเหรอปลาอะไรมันสู้ไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็คือเจอกันมาประมงเขาบอกแหละว่ามันไม่ได้เจอครั้งแรกนะครับเจอมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเจอเยอะๆก็จัดการมันซะนะครับแล้วก็ทานได้นะครับไปต่อกันที่กรณีคลิปนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกแล้วนะครับผมก็นำเสนอข่าวมา2อาทิตย์ก็อย่างที่บอกครับก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับชาวจีนที่มาประเทศไทยไม่ค่อยดีเนี่ยบ่อยครั้งนะต่อเนื่องเลยมีเกือบทุกวันนะครับตั้งแต่เจ อพกวัตถุสงครามนะอาวุธสงครามอะไรกันทำพอดเคเปิดบอลแล้วมาล่าสุดไอ้ล่าสุดนี่โอ้โหสุดๆจริงๆก็คือเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวนะชาวจีนเนี่ยไปอาละวาดหัวร้อนเนี่ยรอนานเนี่ยนะไปพังจุดตรวจนะครับจุดสแกนต่างๆเนี่ยในสนามบินสุวรรณภูมินะครับคือเครื่องตรวจหนังสือเดินทางเนี่ยนะครับพังไป2เครื่องว่างั้นเถอะนะครับแถมพอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจะมาบอกให้สติสงบสติอารมณ์ก็ด่าทอเจ้าหน้าที่อีกนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายหลี่เว่ยจึงอายุ30ปีนะครับกำลังจะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกคือกำลังจะกลับแล้วนะครับภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อจะกลับไปประเทศจีนแต่ว่านายลีเวยเนี่ยคือเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำนะครับก็เลยโมโหเกรี้ยวกราดแล้วก็เนี่ยพังนู่พังนี่ต่างๆนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวส่งไปดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะไอ้นายหลี่เว่ยจึงเนี่ยนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ข้อหาแรกนะครับข้อหาที่2ก็คือความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็มีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ก็2ข้อหาแล้ว2ข้อหารวมกันก็จำคุกไม่เกิน4ปีและนะครับจะต้องชดใช้นะความเสียหายที่ไปทำเครื่องตรวจของสนามบินสุวรรณภูมิพังเนี่ยต้องชดใช้เป็นเงิน 450,000 บาทนะโอ้โหนี่ก็เป็นอุทาหรณ์คือก็ไม่รู้จะหัวร้อนอะไรเป็นขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็ถูกแบ็คลิสต์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาประเทศไทยตลอดชีวิตก็คงจะไม่ได้เข้าอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่า2ข้อหาที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยแล้วเขาส่งศาลดำเนินคดีวันนี้นะครับว่าโทษจะเป็นยังไงจะรอลงอาญาหรือว่าจำคุกเลยนะเพราะดูตามคลิปแม่หัวร้อนจริงๆนะครับก็ต้องใจเย็นใครที่เคยไปใช้บริการสนามบินนะครับก็คงจะรู้ดี ว่ามันก็จะมาเสียเวลาตอนเข้าจุดตรวจตรงนี้แหละนะครับที่เดียวนะครับจริงๆสนามบินสุวรรณภูมิเราเขาก็มีระบบที่ดีนะไปใช้บริการก็ดีผมไปสนามบินปักกิ่งที่จีนก็เข้าคิวยาวเหมือนกับสุวรรณภูมินี่แหละก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับโอ้รอนานคือทุกสนามบินที่เป็นประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะ
มันก็รอคิวกันเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

ี่ก็โดนไป2ข้อหานะครับไม่รู้ว่าจะถึงขนาดจำคุกหรือรอลงอาญานะกรณีแบบนี้นะครับแต่ถ้าคดีสิ้นสุดก็อย่างที่บอกครับโดนแบ็คลิสต์เป็นบุคคลต้องห้ามนะครับห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตเลยคือเราไม่ต้อนรับคือประเทศไทยเนี่ยพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวแหละนะครับเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นมีนักท่องเที่ยวมากติดอันดับ1ใน10ของโลกนะเราเป็นตอนพีคก่อนโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยว30เกือบ40ล้านคนเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของเอเชียเราเป็นรองแค่จีนเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมครับคือนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยที่มาเที่ยวประเทศต่างๆเนี่ยในเอเชียเนี่ยมาเที่ยวจีนมาเที่ยวเกาหลีใต้มาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยน้อยกว่ามาเที่ยวไทยอีกของไทยเนี่ยเยอะเป็นรองแค่จีนเองนะครับคือเราก็เปิดรับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงเราก็พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลักแต่พอเขาหายไปอยู่ช่วงเลยนะเราก็เฮ้ยนักท่องเที่ยวลดลงแล้วตอนนี้เขากลับมาแล้วเราก็เปิดรับแหละแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบไอ้แสบๆมากนี่ก็อย่างนี้แหละนะก็ต้องแบนเหมือนกันนะครับคือผมไปเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยอย่างที่นครวัดที่กัมพูชาเขาก็พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนเหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ๆก็จะมีภาษาทรงภาษาจีนเหมือนกันหมดนะจีนที่ดีก็เยอะนะครับแต่ที่ไม่ดีแบบนี้ก็ต้องเป็นแบ็คลิสต์แล้วไม่เข้ามาอีกนะครับไปต่อกันที่ซุปเปอร์จีฮะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นประธานเปิดคูหา Thailand Pavilion นะฮะในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ที่ฝรั่งเศสคือเทศกาลหนังนานาชาติระดับโลกเนี่ยถ้าไม่นับที่อเมริกานี่ก็คือนี่แหละเทศกาลหนังเมืองคานเนี่ยคือยิ่งใหญ่ระดับโลกสุดๆแล้วแล้วก็ดาราระดับโลกเขาก็ไปร่วมโปรโมทด้วยนะครับของไทยก็ถือว่าไปออกบูธด้วยนะครับโดยมีคุณซาบิดาไทยเศษนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ผู้บริหารภาครัฐก็ไปกันผู้ประกอบการภาพยนตร์แล้วก็มีศิลปินดาราน้องแบมแบมนะคุณแบมแบมนะแล้วก็คุณอเล็กซ์นะครับที่ยืนข้างแบมแบมผมภาพมันเล็กนะผมไม่รู้จักนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการผลักดันภาพยนตร์รวมถึงคอนเทนต์ต่างๆของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกนะครับซึ่งแล้วเราก็ไปบอกทั่วโลกด้วยว่าเนี่ยเรื่องการมาถ่ายทำภาพยนตร์อะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเพราะไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นหลักๆในการถ่ายทำหนังระดับโลกนะหนังระดับโลกของเราที่มาถ่ายเมืองไทยล่าสุดเลยก็จูราสสิกพาร์คจูราสสิกพาร์คที่ไปถ่ายที่ภาคใต้นะฮะตอนนี้จุดที่นั่นที่กระบี่หรือแม้แต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานใช่ไหมเขาส่งแหละนะครับก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่สมัยก่อนๆเลยนะอย่างภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์เกาะตะปูอ่ะท่านผู้ชมเคยไปไหมพังงาผมเนี่ยสมัยเด็กๆนะก็เห็นรูปเนี่ยที่บ้านนะแล้วก็ดูหนังเรื่องเจมส์บอนด์ตอนเนี่ยเขาเล่นเนี่ยแล้วก็ฉากสุดท้ายเนี่ยโกฟิงเกอร์เขาไปยิงกับตัวร้ายที่เกาะเนี่ยไอเราก็นึกว่าโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารนะซื้อทัวร์ไปเลยเกาะตะปูเนี่ยโอ้โหนึกไม่ถึงอ่ะผมจินตนาการว่ามันแบบมันเหมือนเป็นภูเขาขนาดใหญ่เป็นตึกแบบ30ชั้นอะไรเงี้ยนะพอไปจริงๆมันไม่ได้ใหญ่งั้นก็เห็นเลยว่าภาพยนตร์นี่มันหลอกตาเราได้ดีนะครับก็ไทยก็เป็นโลเคชั่นนอกเหนือจากโลเคชั่นเราก็หนังเราไปขายนะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะครับ9 Temple to Heaven นะครับแล้วก็ What do you seek in the dark หาอะไรอันนี้ได้รับคัดเลือกนะไปฉายในเทศกาลเมืองคานด้วยนะครับผมก็ไม่เคยดูนะ9วัดสู่สวรรค์นะครับหาอะไรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆตอนเนี้ยก็บอกว่าหนังไทยซีรีส์ไทยนี้ก็สามารถเปิดตลาดไปต่างประเทศศิลปินนักร้องต่างๆแล้วก็ดังๆเยอะนี่ก็ถือว่านำรายได้เข้าสู่ประเทศได้ด้วยนะเรื่องแบบนี้นะครับก็ชื่นชมนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ดูหนังไทยก็ผมจะดูใน Netflix นะครับอะไรก่อนหน้านี้เรื่องสงครามส่งด่วนดีมากเลยนะ
สารภาพว่าไม่ใช่คนที่ชอบดูละครไทยอ่ะแต่พอดูซีรีส์โอ้โหดีจริงๆสงครามส่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องส่งของเคอรี่อ่ะโอ้โหดีจริงๆก็เลยภาพยนตร์ไทยก็พัฒนาไปเยอะผมจำได้ว่าหนังไทยที่ผมดูเรื่องสุดท้ายเลยนะที่ดูในโรงนะพี่มากพระขนงอ่ะมาริโอเมลเลอร์พาคุณแม่ไปดูขำดีนะครับก็ตอนนี้ติดตามในโซเชียลก็ทราบว่าวงการบันเทิงไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักเห็นเขาเรียกว่าเป็นวงการทีป๊อปต่างชาติเขาก็ชื่นชอบภาพยนตร์ไทยก็โด่งดังหลายเรื่องมีหนังสุนัขด้วยนะที่ไปฉายที่ต่างประเทศแล้วเขาตบมือชอบหนังสุนัขอะไรอะโกหังโกปังอะไรนะครับก็ชื่นชมนะสำหรับวงการบันเทิงไทยนะครับไปที่เทศกาลเมืองคานไปต่อกันที่คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีนะไปดูเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรการสนับสนุนเรื่องกองทุนพัฒนาสหกรณ์และการเพิ่มศักยภาพโครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะฮะคือช่วงเช้านี่ไปที่จันทบุรีนะครับไปดูเรื่องสหกรณ์ไปดูเรื่องเกษตรกรที่เน้นการรวมกลุ่มนะจะได้มีอำนาจการต่อรองที่จะไปเจรจาต่อรองกับพ่อค้าคนกลางต่างๆนี่แหละนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาดด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปที่เขาชะเมาฮะที่จังหวัดระยองพอมาระยองเนี่ยมาดูเรื่องน้ำมาดูอ่างเก็บน้ำ5แห่งมาดูการเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของจังหวัดระยองซึ่งรองรับภาคการเกษตรในพื้นที่ EEC ด้วยนะครับก็สำคัญสุดแหละนะครับถ้าเรื่องการเกษตรก็คือเรื่องน้ำนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นระยองจันทราดนี่ก็เป็นเมืองเกษตรนะครับเรื่องน้ำก็สำคัญระยองนี่จริงๆก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเลยนะเพราะเขาก็มีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำหลายแห่งนะครับส่วนอีกท่านนะที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ก็คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่หลายหน่วยงานเลยนะครับไปที่บริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตหลังจากได้รับนโยบายจากท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลให้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังอันนี้ถือว่า เป็นนโยบายดีสำคัญเลยนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่สาธารณะนี่ก็ถูกบุกรุกไม่ว่านะนะถูกหาผลประโยชน์ด้วยอย่างกรณีนี้แหละนะที่หาดนุ้ยซึ่งท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยก็บอกว่าก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละนะครับเกี่ยวกับมีการมาครอบครองที่ดินบริเวณหาดนุ้ยโดยมิชอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดำเนินการตรวจสอบจับกุมแล้วก็ฟ้องร้องคดีเนี่ยถึงที่สุดไปแล้วด้วยนะแต่ก็ยังมีการตั้งด่านเก็บเงินทางเข้าหาดอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะโอ้โหนะคือมันเป็นหาดสาธารณะแต่เวลาจะเดินมาเที่ยวลงหาดเนี่ยมันต้องผ่านที่ของตัวเองเนี่ยก็ไปทำเป็นประตูปิดเก็บเงินเข้าออกแต่ประมาณนี้แหละหาผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดำเนินการนะครับก็เป็นไปตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวนี้ท่านนายกก็ลงพื้นที่ทุกเสาร์อาทิตย์เลยประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนมาเรื่องไหนที่เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับถ้าในแต่ละจังหวัดอาจจะไม่มีความพร้อมในการที่จะดำเนินการเนี่ยนายกก็ลงเองเลยนะครับแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาด้วยนะครับเกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีสุชาตินี่แล้วก่อนจะเข้าข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยก็มีรายงานตัวหนึ่งออกมาอันนี้เป็นข่าวแทรกหน่อยนะมีรายงานตัวหนึ่งออกมาโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยวันนี้กำลังเป็นประเด็นเลยเมื่อสักครู่เนี่ยมีกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงข่าว
เขาไม่ยอมนี่แหละนะครับคือเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.เนี่ยเขาก็ไปทำสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่างั้นเถอะแล้วเขาก็ไปลิสต์มาเลยนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับคือปกติเวลาเขาจัดอันดับเนี่ยถ้าหน่วยงานไหนติดอันดับ1 2 3มันจะดีใจมันได้โล่งไงแต่เนี้ยคือพูดง่ายพูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือว่าเขาไปจัดอันดับว่าหน่วยงานไหนที่รับสินบนมากสุดแต่เขาไปใช้คำว่ามูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแต่พูดง่ายคือหน่วยงานเนี้ยมึงรับสินบนมากกว่าชาวบ้านประมาณนี้ความหมายนะเขาก็ไล่มาเลยและที่สำคัญก็เลยมี3หน่วยงานของกระทรวงทรัพย์นี่แหละติดอันดับเข้าไปด้วยคือกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้แล้วพอไปดูข้อมูลรายละเอียดเนี่ยกรมควบคุมมลพิษอันดับ1กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันดับ9กรมป่าไม้อันดับ10ก็คือพูดง่ายว่ารายงานของคณะกรรมการชุดนี้สัตว์กรมควบคุมมลพิษเลยว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเลยในประเทศไทยโอ้โหพระเจ้าประคุณนะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เลยสั่งให้ทั้งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้นี่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องคือเขาบอกเลยว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยให้ความสำคัญนะกับเรื่องความโปร่งใสและจะไม่เพิกเฉยต่อทุกประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็เห็นทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็จัดแถลงข่าวโต้เลยนะแล้วเขาบอกว่ามาจัดอันดับแบบนี้ขอหลักฐานหน่อยถ้าไม่มีหลักฐานเขาไม่ยอมนะประมาณนี้คือพอรายงานตัวนี้เปิดเผยมาเนี่ยโอ้โห10หน่วยงาน10กรมเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นการจัดอันดับที่แบบโอ้โหแบบไม่ไว้หน้ากันเลยว่างั้นเถอะเอาใส่เต็มๆมาถ้าชกมวยก็คือหมัดฮุกใช้หมัดน็อกเลยนะเพราะฉะนั้นทั้ง10กรมเนี่ยก็ต้องชี้แจงโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็บอกอันดับ1เนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นแถลงข่าวว่าไหนขอดูหลักฐานนะครับเพราะว่าพอมีรายงานแบบนี้มันก็มีผลกระทบนะต่อความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเขาคงจะเอาข้อมูลรายละเอียดเรื่องผลการสำรวจนี่แหละว่าสำรวจเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นเนาะก็อันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมานะฮะว่าจริงๆปี2ปีเนี่ยการประเมินเรื่องการความโปร่งใสหรือปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยในระดับโลกนะคะแนนเราเนี่ยไม่ค่อยดีนี่ท่านนายกก็เคยย้ำไปแล้วนะว่าคะแนนเราอยู่หลังท้ายๆอ่ะอยู่อันดับร้อยกว่าเงี้ยมันก็ต้องมาจัดระบบระเบียบใหม่ละเรื่องความโปร่งใสนะเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะแก้ยังไงนะครับจริงๆผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีนะไอ้เรื่องผลสำรวจนี่แหละว่าทำไมคะแนนเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจนะครับมาปิดท้ายกับข่าวฝากนะครับของ NBT Connect นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมีกลุ่มสแกมเมอร์มิจฉาชีพผู้ call center ต่างๆเนี่ยมีวิธีการหลอกลวงรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนมานะครับท่านผู้ชมครับเขาจะหลอกด้วยความกลัวของครอบครัวนะครับเป็นภัยรูปแบบใหม่นะท่านผู้ชมครับโดยจะใช้คลิปจะใช้ภาพจะใช้คำขู่ต่างๆเกี่ยวกับคนในครอบครัวของเรานี่แหละนะครับให้คนที่รับโทรศัพท์เนี่ยตกใจแล้วก็ต้องรีบโอนเงินนะครับเขาบอกว่าวิธีการนะมีการส่งคลิปส่งภาพข่มขู่อ้างว่าคนในครอบครัวอยู่ในอันตรายนะครับแล้วก็บังคับให้เราเนี่ยนะโอนเงินค่าถ่ายค่าช่วยเหลือกดดันจะใช้เวลาเรื่องของเวลาเนี่ยมากดดันบอกว่าถ้าไม่รีบโอนไม่รีบอะไรเนี่ยนะคนในครอบครัวเราเนี่ยนะจะได้รับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องตั้งสติก่อนเชื่อก่อนโอนนะครับถ้ามีใครที่นะครับ
โทรศัพท์หรือแจ้งมาแบบนี้นะครับเราควรจะต้องติดต่อคนในครอบครัวเพื่อตรวจสอบเสียก่อนนะครับและตั้งสตินะครับอย่าพูดคุยกับคนร้ายเพียงฝ่ายเดียวเพียงช่องทางเดียวนะครับนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์มันก็จะมีวิธีการมาเรื่อยๆนะแรกเริ่มเดิมทีก็หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถัดมาก็บอกว่าพัสดุตกค้างอยู่ผมเคยโดนนะที่ไปสนีบางเขนแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์กำลังจะถูกตัดหลอกว่าได้รับของรางวัลแต่ต้องจ่ายภาษีอะไรประมาณนี้มันก็จะมีหลากหลายวิธีจนมาถึงล่าสุดหลอกความกลัวของครอบครัวนะครับว่าคนในครอบครัวเนี่ยกำลังอยู่ในอันตรายให้รีบโอนเงินค่าถ่ายค่าเคลียร์ค่าช่วยเหลือต่างๆนะครับนี่เป็นวิธีการใหม่นะเพราะฉะนั้นเขาย้ำครับว่าตั้งสติก่อนโอนช่วยลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อได้จริงนะครับนี่ตอนนี้ใช้เรื่องของความกลัวคนในครอบครัวจะได้อันตรายเนี่ยมากดดันเรามาให้เราโอนเงินต่างๆนะเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนนะให้ดีนะนะครับว่าเอ๊ะคนในครอบครัวของเราได้รับอันตรายจริงหรือเปล่าเป็นภาพจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มารูปแบบใหม่ละอันนี้มาแนวโหดนะมาแนวโหดเลยฮะนี้ข่มขู่เลยแต่ผมว่าตอนนี้โดยทั่วไปเนี่ยแก๊งพวก call center scammer น่าจะลดลงอย่างน้อยๆถ้าเช็คจากตัวผมเนี่ยก็ไม่เจอพวกที่โทรมาแบบนี้มานานมากแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมเจอจะเป็นลักษณะบอกว่าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆตอนนี้ที่เจอจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะครับในรายการคุยข่าว Radio Live นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
1: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่2ท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขาวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
3: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินายชรินทร์ แดนธนาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและ และกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอก.ชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของท่านรัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าธรรมาภิบาลต้องเป็นหลัก
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน จึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
8: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน 100,000 บาทเศษที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
7: ด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับปกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
10: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า4,300,000 คนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
12: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเดิมที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตอนนี้เป็นลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการลดหลั่นข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
11: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลธนพรมมารายงาน
13: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
13: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศ BRICS วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
16: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าได้ดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใด ขณะที่ฝ่ายอิหร่านแสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
17: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
18: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซงสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสวางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดจึงเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
19: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้
20: นายโทรศักดิ์แจ้งจนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253/2564อย่างเคร่งครัดฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุด โดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
3: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยอันนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำร้ายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำร้ายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้ตอนนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
1: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่ง

0: ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนนายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที9.30วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของชนกปันติจากพะเยา1นาที10.76วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที11.87วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ไทรัลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีสุสครัตบุคคลชายเหรียญทองเป็นของอธิคุณแสนตาจากกรุงเทพเช่นกันนักรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองสุนักบี้7คนหญิงทีมนักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองซึ่งแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์500 โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ

0: ในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลัสยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม12-21 21-17 และ17-21หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
1: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบบีบให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูโมฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเครืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20 21-14 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลีโอโรรี่คาดันโดกับดานิเอลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอชิเนียที่เมืองเชิมเกยประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิพาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาดีนแอสลีย์ตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะมาลาซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้สุพรรณทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 โดยจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เพิ่งเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้2-0คู่เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย M15 ITF เมนบอร์ดเทนนิสทัวร์สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF วิมเบิลดันเทนนิสทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยเซิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งเอาชนะทาคุยะคูมาซากะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนกรศรีรัตน์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1ใช้ประสบการณ์เอาชนะลลดากำหอม6-0และ6-4ขณะที่อัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2โคชนะกมลวันยอดเพชร6-2และ6-1และทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ3เอาชนะเอทาเคลีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย6-2ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินทร์อัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันโวลสนุกเกอร์ทัวร์รายการสนุกเกอร์เอเชียนโอเชเนียสโกเกม2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์จิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะฮาริชิกเจนจากปากีสถาน4-1เฟรมทำให้แม่นครปฐมผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา10:00 นขณะที่ท็อปจันพงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก100แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจกาเดียนจากอินเดีย2-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจกาเดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาร์แบกอัคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 น.นายสุนทรจารุมลนายกสมาคมกีฬาเบนเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวสนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้ตั๋วไปแข่งขันอาชีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานได้มิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนัม2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยเสมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมที่ออโตโมโตโดรมอสสาธารณรัฐเช็กจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนาคุณรายงาน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.job.thaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องสนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อ1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้สนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเมื่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดโพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบสาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยทุกวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยว
0: ัน
1: นี้เราก็ยังคงพูดคุยกับอาจารย์อาเหมือนเดิมใช่ไหมคุณอ้อ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้ต่างๆมาบอกเล่าท่านผู้ฟังก่อนเมื่อวานนี้ที่กบ
1: หนีเที่ยวใช่ไหม
0: หนีเที่ยวนะหนีเที่ยวหนึ่งวัน
1: ส่งบริการมาดูแลน้องอ้อในห้องส่งนะคะ
0: หนึ่งวัน
1: คุณตีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเน
0: ื่อง
1: จากว
0: ่
1: าเราได้รับเกียรติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดกิจกรรมค่ะพาสื่อมวลชนเดินทางไปที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกนะคะซึ่งอยู่ที่เขตของรามอินทรากรุงเทพนี่แหละค่ะไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารนอกประจำการนะคะซึ่งก็มีท่านผู้บริหารจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะโดยเฉพาะท่านผู้บริหารเองก็ให้โอกาสเหล่าสื่อมวลชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเขาก็เลือกตัวแทนสื่อก็จะมีกบนะคะมีกบแล้วก็มีคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่
0: อง
1: แล้วก็มีน้องท็อปน
0: ้
1: องท็อป
0: ปริญญวิทย์ใช่ไหม
1: ปริญญวิทย์นะคะ
0: อยู่
1: ผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็เป็นทีมตัวแทนของภาคสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะคะไปมอบของเป็นพวกอาหารแห้งนะคะขนมอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งของที่ใช้ในครัวสำหรับที่จะไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ move on ตามคณะไปดูกิจการของทหารผ่านศึกดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ขึ้นตรงกับทหารผ่านศึกนี่แหละค
0: ่ะ
1: ก็จะมีตั้งแต่โรงเรียนที่เขาสอนฝึกพวกรปภ.
0: ที่เป็นทหารมาก่อนใช่ไหม
1: เป็นทหารที
0: ่ปลดประจำการ
1: มาแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเปิดกว้างกว่านั้นอีกใครที่มีลูกมีหลานหรือว่าอยากจะไปสมัครเป็นรปภ.ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็สามารถสมัครได้
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะทหารเท่านั้น
1: ตอนนี้เปิดกว้างมากกว่าเดิมจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได
0: ้
1: อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะและที่สำคัญเนี่ยท่านผอ.นะคะท่านผอ.เองก็บอกว่าที่นี่ปกติแล้วเขาแบบพอ18ปีบริบูรณ์บรรจุเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะได้เป็นทหารได้เป็นรปภ.ทำงานในหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยบางที่ถ้าเป็นเอกชนก็จะมีปลดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นี่มีแต่เข้าไม่มีออกนะก็คือส่งเสริมไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความสามารถรปภ.ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเป็นเอกชนคุณเป็นรปภ.คุณก็เป็นรปภ.ต่อไปเรื่อยๆแต่ที่นี่ดีอย่างคือให้โอกาสรปภ.ที่สนใจอยากจะไต่เต้าความสามารถตัวเองบางคนเนี่ยก็เรียนไปด้วยเร
0: ีย
1: นจนจบปริญญาตรีไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องของกฎหมายก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นถึงขั้นรองผู้อำนวยการ
0: ก็พัฒนามีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
1: เขาให้โอกาสจากคนที่ทำงานรปภ.คือมาตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นอันนี้ดีนะด
0: ิ
1: ฉันมองว่าดีเพราะว่า 1. รู้หมดเลยว่าหน้าที่รปภ.ต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะรู้ถึงความยากลำบากความอดทนต้องทำยังไงบ้างก็จะเห็นเข้าใจในหัวอกคนทำงานกันก็จะมีเรื่องขวัญกำลังใจมีหลายอย่างค่ะที่นั่นมีเป็นอาคารบ้านพักด้วยสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมีศูนย์ฝึกอาชีพมีการดูแลอย่างดีเลยนะคะก็เป็นขวัญกำลังใจให้สำหรับเหล่าทหารประจำการปลดประจำการแล้วบางคนก็พิการส่วนใหญ่แล้วที่อยู่เนี่ยก็คือพิการอยู่แล้วไม่ว่าจะแขนขาดขาขาดตามองไม่เห็นสองข้างเลยผ
0: ่
1: านการสู้รบมานะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสามีที ่เป็นทหารไปรบแล้วเสียชีวิตที่มีภรรยามีลูกอยู่ ก็มีการดูแลต่อเนื่องนะ มีที่อยู่ให้ภรรยาและลูกนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาอาชีพหาอะไรเสริมเข้ามานะคะมีสวัสดิการให้เมื่อวานเราก็ไปมอบเป็นผ้าห่มนะคะสื่อมวลชนทุกคนก็มีส่วนร่วมมอบผ้าห่มมอบของใช้ที่จำเป็นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูสตาร์ด้วยอันนี้เราพูดได้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะให้กับเหล่าทหารผ่านศึกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาได้เป็นเขาเรียกว่านอกจากเราไปให้กำลังใจ
0: ค่ะ
1: เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนปกติอย่างเราน
0: ะ
1: ให้สื่อเนี่ยได้มีกำลังใจในการที่จะทำอาชีพตัวเองคือเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและอย่างน้อยเนี่ยหลายคนก็ยังไม่ทราบว่าทหารผ่านศึกเนี่ยพอผ่านศึกมาแล้วพี่การทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายการคุณของแผ่นดินนะต้องไปติดตามคุณของแผ่นดินทุกวันอาทิตย์นะคะ
0: โครงการนี้ก็คือมีทุกปีใช่ไหมคะ
1: ทุกปี
0: โครงการที่มีประโยชน์มากมากเลยนะคะค่ะเป็นธรรมเนียมอาตามธรรมเนียมนะคะตอนนี้เราต้องพาไปเที่ยวแล้วค่ะ
1: ดีค่ะ
0: พาไปเที่ยวก่อนนะคะวันนี้พาไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
1: นะ
0: ใครว่าห้วยน้ำดังต้องไปเที่ยวแค่ฤดูหนาวเท่านั้นแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมค่ะที่นี่ก็จะกลายเป็นสวรรค์สีเขียวที่มอบความสดชื่นเพราะว่าเป็นช่วงที่จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกหลังฝนที่ดูนุ่มนวลแล้วก็ชุ่มฉ่ำกว่าหน้าหนาวด้วยนะคะท่ามกลางอุณหภูมิที่ยังคงเย็นสบายตลอดวันจนแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยค
1: ่ะ
0: ไฮไลท์อยู่ที่ความเงียบสงบซึ่งหาได้ยากในฤดูกาลอื่นนะคะแถมพันไม้ป่าแล้วก็ดอกไม้รอบอุทยานจะเริ่มเบ่งบานรับหยดน้ำฝนค่ะทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดพักชั้นดีสำหรับคนที่อยากจะหนีความวุ่นวายแล้วก็ไปสูดโอโซนให้เต็มปอดกันนะคะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะลักษณะภูมิประเทศค่ะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนสภาพป่าก็มีทั้งป่าดิบชื้นนะคะป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำสายสำคัญนั่นก็คือแม่น้ำแตงแล้วก็แม่น้ำปายค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเลยนะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนี่ยได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่81ของประเทศไทยนะคะที่นี่ค่ะมีสถานที่น่าสนใจก็คือจุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดังหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือดอยกิ่วลมนะคะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็ในยามท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์สลับซับซ้อนของยอดดอยเชียงดาวได้อีกด้วยอีกที่นะคะน้ำพุร้อนโป่งเดือดก็เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่กลางป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะมีไอน้ำมีหมอกหนาปกคลุมถ้าเป็นในช่วงหน้าหนาวส่วนถ้าช่วงหน้าฝนหลังฝนตกนี่บรรยากาศก็จะดีไปอีกแบบนะคะก็จะมีรุ้งกินน้ำนะคะ
1: ดิฉันชอบ
0: ชอบรุ้งกินน้ำ
1: ใช่ไหมมันก็จะมีหมอกออกมาใช่ไหม
0: มีหมอกด้วย
1: ควันจางๆแม้จะเที่ยวค่ะ
0: และอีกที่ก็คือน้ำร้อนท่าปายเป็นบ่อน้ำร้อนมีอุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ80ถึง100องศาเซลเซียสนะคะน้ำร้อนจะไหลรวมกันเป็นทานน้ำร้อนขยายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีบริการบ่อแช่น้ำแร่แบบธรรมชาติด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ไปเที่ยวกันได
1: ้เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่เก็บมาฝากกันนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยต้องอัปเดตจากคุณอ้ออย่างเดียวเลยเพราะว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยแทบจะเที่ยวทั่วเมืองไทยเที่ยวทริปนะ
0: เที่ยวทริปไปเกือบทุกจังหวัดแล้ว
1: แล้วก็เป็นข้อดีนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่แบบยังไม่รู้ว่าที่ไหนมีอะไรบ้างเนี่ยมาชมรายการเรานะคะเข้ามาทาง Facebook Live เนาะออนไลน์เข้ามาทางออนไลน์นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวมากดติดตามย้อนหลังก็ได้นะคะส่วนใครที่ฟังทางวิทยุก็ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะ
0: หรือว่า
1: AM คะ
0: มีอีก1ช่องทางที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมก
1: ็
0: คือแนะนำกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของท่านเองนะคะที่ไหนที่อยากจะให้เราแบบประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากให้ท่านอื่นๆได้ไปเที่ยว แนะนำกันมาได้
1: เอาง่ายๆเลยไม่ต้องส่งรูปมาก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าพิมพ์ก็
0: พิมพ์เข้ามาก็ได้
1: พิมพ์เข้ามาเดี๋ยวน้องอ้อจะไปเสิร์ชหานะคะว่ามีสถานที่ที่ไหนบ้างที่น่าสนใจว่าในหมู่บ้านในอำเภอเนี่ยสถานที่ใหม
0: ่ยังไม่มีใครรู้
1: ยังไม่มีใครโปรโมทนะคะเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทให
0: ้
1: ฟรีจ้ะนะคะแล้วก็อ่ะณปัดวิทยุของเรานะคะทั้ง FM และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีวิทยุในส่วนของภูมิภาคด้วยนะคะที่รับสัญญาณบางสถานีค่ะส่วนข่าวสารนะคะที่มาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ครม.นะคะได้มีการอนุมัติงบกลางไปช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐก็คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะคะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติงบกลางออกมาเป็นปีงบประมาณ2569นี่แหละค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย2รายการหลักๆเลยนะคะก็คือการจัดสวัสดิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะรายการแรกเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณออกมาอยู่ที่ 1,667 ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อที่จะจัดเป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565ต่อเนื่องมาจนถึงปี69ค่ะก็ดูแลผ่านเกณฑ์นะคะผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งหมดเนี่ย13ล้านกว่าคนค่ะเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากนั่นเองค่ะส่วนรายการที่2เป็นการอนุมัติงบประมาณรวมอยู่ที่452ล้านกว่าบาทค่ะให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือค่ะใช้เยียวยากำลังพล91นายด้วยกันค่ะได้รับผลกระทบทั้งไม่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจจากเหตุการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทางครม.เองก็ได้มีการเห็นชอบให้ครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องผ่านสิทธิ์บัตรทองฮีโร่พิเศษเลยนะคะสิทธิ์บัตรทองฮีโร่หรือว่า UC Heroes นะคะเทียบเท่ากับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการจะไม่เหมือนสิทธิ์บัตรทองทั่วไปอันนี้พิเศษนะคะแล้วก็จะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเหมาะสมแล้วก็สมเกียรติด้วยค่ะโดยเฉพาะบุตรที่ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะซึ่งทางด้านของสปสช.เองก็จะเป็นหน่วยงานดูแลบริหารจัดการระบบต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะ 13:15 นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจะได้มาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อากาศเริ่มที่จะมีฝนมาแล้วทางปราจีนบุรีเนี่ยเริ่มมีฝนหรือยังคะอาจารย์คะ
2: เริ่มมีแล้วค่ะตอนกลางวันร้อนมากๆก็เย็นๆก็จะตกค่ะ
1: ก็ยังดีนะ ดีกว่าช่วงเมษา เมษานี่ไม่ไหวเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะเพราะว่าแฟนคลับอาจารย์มารอทางออนไลน์เยอะมากเลยบอกว่าอยากรออยากเจออาจารย์อาอยากฟังเสียงอาจารย์อาแล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก
1: ็
2: เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องของโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นจริงๆก็ไม่มีใครอยากเป็นโรคอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็แต่โรคนี้เนี่ยคือตัวเองก็ไม่อยากเป็นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเราเป็นด้วยนะคะโรคนั้นก็คือโรคอัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคสมองเสื่อมคือโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีโรคอื่นๆด้วยนะคะเช่นพาร์กินสันนี่ก็เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างนึงนะคะแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะพบเยอะสุดในบรรดาโรคสมองเสื่อมนะคะซึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่ได้แค่ทำให้สมองเสื่อมหลงลืมเท่านั้นนะคะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของความคิดพฤติกรรมอารมณ์นะคะก็เหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะนะคะก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตทั้งของตัวผู้ป่วยเองหรือว่าลูกหลานที่ต้องมาดูแลนะคะก็เป็นโรคที่เรียกว่าสูญเสียตัวตนอะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งโรคนี้เราก็จะพบบ่อยในคนที่อายุเยอะขึ้นนะคะก็คือหลังเกษียณเนี่ยนะคะก็เป็นโรคที่หลัง60ก็เริ่มเจอได้แล้วนะคะแล้วก็พออายุมากขึ้นไปอีกถ้าเราแบบว่า โชคดีเกิดมาอายุยืนเนาะเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเป็นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าคนอายุน้อยลงอ่ะก็เจอได้ละนะคะ30กว่า40กว่านี่ก็เริ่มมีแล้วนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วเราก็คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนไทยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเกินล้านคนนะคะคือโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่พูดง่ายๆว่ามันมีภาระนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลหรือว่าทางการเงินนะคะเพราะว่าบางทีคนไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกหลานก็อาจจะต้องจ้างหรือว่าลาออกมาดูแลแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแลกันยาวๆไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่มียารักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะคือโรคที่มันเกิดขึ้นตามความเสื่อมตามอายุตามอะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่หายขาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มียาอะไรที่มันจะย้อนกลับให้ความรุนแรงเนี่ยมันลดลงได้ด้วยนะคะคือยาเนี่ยมันมีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นยาที่เหมือนกับว่าพอแบบประคับประคองให้คนไข้แบบมีสมาธิในการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นชั่วคราวแต่ว่าโรคเนี่ยมันก็พัฒนาไปตามวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปอ่ะนะคะยิ่งผ่านไปเรื่อยๆสมองเราก็ถดถอยตามอายุอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยจริงๆเขามียารุ่นใหม่ๆที่ทางบริษัทยาเขาวิจัยพัฒนารุ่นใหม่ๆอ่ะมันก็เริ่มมีละแต่ว่าค่ายามันก็จะค่อนข้างสูงอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้มันมีแบบพวกยาฉีดยาอะไรเงี้ย
0: ค
2: ือหนูลองไปเสิร์ชดูนะราคาแบบไอ้รุ่นใหม่เลยนะคะประมาณเกือบล้านบาทต่อปีอ่ะเรื่องคงจะเข้าถึงยากนะคะแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเอาเข้ามาเฉพาะแบบเอกชนบางแห่งอะไรเท่านั้นเท่าที่เสิร์ชดูนะคะแต่ว่ายาแพงๆพวกเนี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มุ่งไปที่ไอ้เจ้าขยะในสมองที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยด
0: ์
2: เบต้าอะไมลอยด์เนี่ยมันเป็นเหมือนขยะในสมองนะคะซึ่งเขาค้นพบเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วโดยคุณหมอท่านหนึ่งที่นามสกุลอัลไซเมอร์
0: เป็นนามสกุลเลยเหรอคะ
2: โรคนี้ตามนามสกุลหมอคนนี้ใช่ค่ะคือเขาไปเจอแบบว่าผู้หญิงอายุ51ปีนะคะแล้วก็มีอาการแบบหลงผิดหึงหวงสามีทำกับข้าวไม่ได้จากที่เคยทำได้แล้วก็คิดงงคิดเงินเนี่ยทำไม่ได้เลยจากที่เคยทำได้แล้วก็ที่สงสัยที่หงุดหงิดอย่างหนักแต่อย่างที่บอกคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ได้แค่หลงลืมนะเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยสิ่งที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะคะแล้วก็พอเสียชีวิตลงเนี่ยคุณหมออัลไซเมอร์คนเนี้ยนายแพทย์อัลไซเมอร์เนี่ยก็ได้ทำการผ่าสมองผู้หญิงคนนี้ดูนะว่าแกเป็นอะไรตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยคือตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้จักโรคนี้นะคะอันนี้มันค้นพบเมื่อประมาณปี2449นะคะก็เพราะว่าในสมองเนี่ยมันมีขยะนะคะมันมีขยะอยู่ในสมองแบบเป็นพวกโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยเกาะเหนียวเป็นคราบอยู่ในเนื้อสมองซึ่งโปรตีนพวกนี้เป็นโปรตีนพิษนะคะคือทุกคนมีหมดนะคะต้องบอกก่อนว่าพอเราแก่ตัวไปไอ้พวกนี้มันก็จะมีเกาะเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะแต่ว่าคนที่แบบแสดงอาการของโรคขึ้นมาเนี่ยก็คือมันรุนแรงคือมันมีเยอะมากเกินแล้วก็มันเกาะเหนียวมันก้อนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าเบต้าไมลอยด์เนี่ยมันเป็นขยะที่ร่างกายเราสร้างขึ้นทุกวันในกระบวนการทำงานของเซลล์สมองนะคะคือยังตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์สมองมันก็เหมือนอวัยวะอื่นๆที่มันยังทำงานอะไรคิดนู่นคิดนี่ของวันไปอ่ะนะคะมันก็จะมีขยะเกิดขึ้นเป็นของเสียในระดับเซลล์นะคะซึ่งของเสียพวกเนี้ยค่ะจริงๆร่างกายเราสร้างขึ้นมันก็มีกลไกในการกำจัดออกนะคะซึ่งมันจะกำจัดออกเนี่ยเยอะๆเลยเนี่ยตอนที่เราหลับได้ลึกหลับได้สนิทผ่านทางระบบน้ำไขสันหลังที่มันต่อท่อลงมา มันเหมือนท่อระบายน้ำของเสียน่ะค่ะพอเราหลับลึกเนี่ยท่อพวกนี้มันจะขยายตัวแล้วก็ขับพวกขยะพวกเนี้ยออกมาเพราะว่าพวกเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งชนิดที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้นะคะไอ้ปกติส่วนใหญ่มันจะละลายน้ำได้มันก็ไหลออกมาก็ร่างกายก็ขับออกไปเป็นวันต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่าหลับไม่ได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเนี่ยแบบนอนน้อยนอนดึกอดนอนนอนไม่ดีหลับไม่ลึกเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเราสะสมขยะตัวเนี้ยไว้ในสมองแบบทุกวันทุกวันทุกวัน นานมันเข้าพอแก่ตัวลงมันก็เหมือนระเบิดเวลามันก็ตุ้มเป็นโรคอัลไซเมอร์เลยนะคะแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเออเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เราเป็นอัลไซเมอร์นะคะระยะเวลาในการก่อตัวของโรคเนี่ยเกิน10ปีนะคะเกิน10ปีสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเราเป็นตอนอายุ60แสดงว่าจริงๆแล้วมันก่อตัวมาตั้งแต่อายุสัก40แล้วแหละมันก็เริ่มแล้วแหละนะคะเออมันก็10กว่าปีขึ้นไปอัพเนี่ยนะคะมันก็เริ่มมีขยะสะสมไปเรื่อยๆในสมองเราเพราะนั้นเราต้องนอนให้ดีนะคะเวลาที่คนไข้เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหลานเนี่ยจะพามาหาหมอหลังจากมีอาการไปนานสักที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยประมาณ3ปีถึงพามา คือเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วอะถึงพามานะคะแต่ถ้าอยู่ๆแบบว่าตัวคนไข้เนี่ยไปหาหมอด้วยว่ากลัวเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมักจะไม่เป็น คือถ้าคนรู้ตัวเนี่ยมักจะไม่เป็น คนที่เป็นเนี่ยจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นอาจจะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นหรือไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าวุ่นวายมากนอนไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะหลงผิดเยอะลูกหลานก็จะเริ่มพามาพอพามาเนี่ยมันจะทิ้งเวลามาหลายปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยถึงไม่หายแต่ว่าถ้าเริ่มรักษาเร็วๆเนี่ยยามันก็จะชะลอความรุนแรงของโรคได้นะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการตรวจเลือดนะคะที่ดูว่าคนคนนี้มีโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเขาก็เอาเลือดเนี่ยมาดูขยะตัวเนี้ยในสมองเนี่ยแหละค่ะก็คือถ้ามีอยู่ในเลือดแบบว่าเยอะเนี่ยแสดงว่าดีกว่าคนที่มีน้อยแสดงว่ามันถูกไหลออกมาไงคะเพราะถ้ามันไม่ไหลออกมาอยู่ในเลือดเนี่ยก็คือมันเกาะอยู่ที่สมองแต่เขาจะมีแบบรายละเอียดลึกๆอีกนะคะแล้วก็ดูพวกโปรตีนที่มันเป็นอีกตัวนึงที่เป็นขยะในสมองเขาเรียกว่าเทาโปรตีนคือไอเบต้าไมลอยเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวนะคะที่ทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์เนาะเพราะว่าในเมืองนอกเนี่ยเขาเคยมีการศึกษาวิจัยในแม่ชีหลายร้อยคนน่ะนะคะก็คือเหมือนกับว่าทำเซ็นสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวถ้าแม่ชีตายเนี่ยจะขออนุญาตเอาผ่าหัวสมองแม่ชีเนี่ยมาแช่ฟอร์มาลีนไว้แล้วก็จะมาผ่าดูว่าสมองเป็นอะไรยังไงเงี้ยนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจเพราะว่าสมองของแม่ชีหลังจากเสียชีวิตแล้วผ่าดูเนี่ยหลายๆคนก็มีไอ้ขยะตัวนี้อยู่ในสมองนะคะแต่ว่าตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อะไรแสดงว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องไอ้ขยะตัวนี้ตัวเดียวนะคะอย่างเช่นในงานวิจัยของแม่ชีเนี่ยเขาก็พบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ชีโดยปกติแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์จิตใจที่สงบนะคะสวดมนต์ตื่นแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงถ้าตอนสาวๆเนี่ยแม่ชีคนที่มีการเขียนบันทึกไดอารี่ที่แบบว่ามีการใช้ภาษาที่ซับซ้อนเนี่ย คือมีการใช้สมองคิดนู่นวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็จะน้อยลงคือหมายว่าแม้ว่าจะเจอขยะตัวเนี้ยในสมองตอนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่อ่ะไม่เป็นแล้วเขาก็ไปสืบต่อว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็คือเราอ่ะแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าหวังว่าเดี๋ยวเกษียณหรืออะไรอายุมากแล้วจะนั่งนอนๆสบายกินนอนๆเงี้ยก็ไม่ค่อยดีนะวิถีชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะทำให้สมองมันเสื่อมไปจริงๆแล้วมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ะมนุษย์อ่ะสมองอ่ะมันถึงจะได้คิดวิเคราะห์พูดเจรจาสื่อสารนะคะอย่างเช่นยายของตัวเองเนี่ยก็ร้อยกว่าปีก็ไม่ค่อยหลงนะมีหลงนิดบ้างอ่ะแต่ว่าถือว่าสมองดีเลยเพราะว่าแบบอาจจะแบบชอบเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ย
3: คำนวณ
2: คำนวณฝึกตัวเลขคำนวณเลขทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะที่แบบว่าหรือว่าพ่อเนี่ยก็แบบว่าเกษียณมาหลายปีแล้วแต่แบบยังทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกต้นมนต้นไม้มันก็มีแกก็ว่าแกต้องคิดอะว่าวันนี้จะปลูกกี่ต้นจะรดน้ำจะคือมันมีเรื่องให้ทำมันก็เลยแบบว่าโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมมันก็อาจจะถดถอยลงแต่ว่าเรื่องพันธุกรรมก็เกี่ยว นะคะพันธุกรรมมันก็เกี่ยวกับโรคทุกโรคนั่นแหละคือถ้ามีกรรมพันธุ์เป็นโอกาสที่จะเป็นก็เป็นไปได้เพราะว่ากรรมพันธุ์เนี่ยจริงๆมันเป็นทั้งเรื่องของเวรกรรมบุญบาปที่ทำมาหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวการอยู่การกินการเลี้ยงดูลักษณะการใช้ชีวิตมันเหมือนกันมันก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็มีส่วนช่วยแล้วก็หลายๆตัวก็มีงานวิจัยนะคะซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เหมือนกับว่าทำไงก็ได้ให้มีการไหลเวียนของเลือดอะไปที่สมองอะดีขึ้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หรือว่าจริงๆอะเราไม่ต้องกินอะไรแต่ว่าเราเป็นคนแบบว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะโดยที่ไม่ได้ว่ามีความเครียดสูงเนี่ยนะถ้าเครียดสูงๆก็ไม่ดีกับสมองก็ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อายุมากขึ้นเราอาจจะเพิ่มโอกาสเป็นสมองเสื่อมได้ถ้ามีความเครียดเรื้อรังสูงแต่ว่าคิดวิเคราะห์ในที่นี้คือแบบมีอารมณ์ที่ปกติอะนะคะไอ้พวกเนี้ยเวลาเราโฟกัสไปที่ตรงไหนอะในร่างกายเนี่ยเลือดมันก็จะไปเลี้ยงตรงนั้นเยอะเวลาเราคิดอะไรเงี้ยมันก็ได้มันก็เป็นการบำรุงดูแลความจำอย่างหนึ่งนะคะหรือถ้าเราใช้สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรที่มันเพิ่มการไหลเวียนเลือดเนี่ยก็จะทำให้มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองได้เช่นถ้าทางอายุรเวทหรือว่าทางสายการแพทย์แผนอินเดียโบราณเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกอัญชันนะดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสมองได้คือมันเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณดวงตานะถ้ามันไปถึงตาได้มันก็ไปถึงสมองได้เพราะว่าตำแหน่งมันใกล้กันม
0: ัน
2: ก็มันไม่สมุนไพรมันไม่เลือกหรอกว่าจะไปตาไปสมองอะไรเงี้ยมันก็ไปหมดตรงนั้นนะคะหรือว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวพรมมิแต่จริงพรมมิมันจะคล้ายๆกับบัวบกนะแต่หมายก็ว่ากลไกอ่ะมันคล้ายๆกันแต่มันจะไม่ใช่พืชตระกูลเดียวกันหรอกแต่ว่าบัวบกเนี่ยก็จะเก่งเรื่องบำรุงสมองของทางอินเดียเหมือนกันแต่ถ้าทางจีนเขาก็จะใช้ใบแปะกล้วยนะคะแต่ถ้าทางจีนเนี่ยเขาไม่ถ้าไปใครเคยศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นอวัยวะสมองเท่าไหร
0: ่
2: หมายก็ว่าเวลาเขาดูแลจัดยาหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเน้นสมองนะเขาจะไปเน้นเลือดเน้นตับเน้นไตคือเขามองว่าพวกนี้มันเป็นรากฐานของการที่แบบถ้าเลือดดีอะอะไรก็ดีหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแปะกล้วยนี่ต้องเป็นใบด้วยไม่ใช่เมล็ดนะคะใบก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดกลไกมันก็จะเหมือนพวกโบบกพวกพรมมิหรือว่าพวกอัญชันเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ขมิ้นชันก็มีงานวิจัยว่าถ้ากินเป็นประจำก็มีโอกาสที่จะช่วยเรื่องของชะลอการเป็นอัลไซเมอร์ได้คือมันเป็นเชิงแบบกลไกในหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลำไส้เราดีอ่ะสมองเราก็จะดีอวัยวะที่มันแบบว่าสัมพันธ์กับสมองชัดเจนเนี่ยคือหนึ่งในนั้นคือลำไส้มันเชื่อมกันเพราะว่าแขนงประสาทในลำไส้เนี่ยก็เป็นแขนงประสาทใหญ่อาจจะใหญ่กว่าสมองด้วยซ้ำนะคะแล้วมันก็จะมีงานวิจัยใหม่ๆที่เขามีการค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันถ้ามันมีสัดส่วนที่ดีในลำไส้เนี่ยนะคะการหลั่งของสารสื่อประสาทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยอันนั้นก็ถ้าดูแลเรื่องการกินการนอนให้ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะหมดกังวลไปเปราะนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศทำวิจัยเยอะๆเลยเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นตำรับยาโบราณตำรับนึงที่เอามาจากหมอยาพื้นบ้านถ้าหมอยาท่านนั้นยังอยู่เนี่ยชื่อตาส่วนนะคะคุณตาส่วนก็น่าจะอยู่

0: ใบบกผสมกับกลีบบัวแดงแล้วก็ผสมกับพริกไทย สามตัวอยู่ในเม็ดเดียวกัน1:1:1อย่างละประมาณ133มิลลิกรัมเม็ดหนึ่งก็400มิลลิกรัมนะคะซึ่งการศึกษาวิจัยเนี่ยเราทำมาเยอะมากนะคะสำหรับยาตัวนี้นะคะตั้งแต่ในหลอดทดลองดูกลไกการออกฤทธิ์นะคะหรือว่าในหนูทดลองในคนที่เริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมนะคะก็สรุปได้ว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมีศักยภาพนะคะที่จะใช้ในเรื่องของการดูแลสมองทั้งคนที่เป็นไปแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าป้องกันมันดีกว่ารักษาอยู่แล้วเพราะเป็นแล้วมันไม่หายนะคะแต่ถ้าเราป้องกันมันก็มีโอกาสที่จะลดโอกาสที่จะเป็นนะ
1: คะ
0: ซึ่งสมุนไพรตำรับนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถที่จะไปลดขยะในสมองตัวเบต้าไมร้อยที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นได้นะคะมันจะช่วยขับออกตอนนอนเนี่ยแหละนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆดั้งเดิมมันเป็นยาที่เอามากินเพื่อช่วยนอนหลับแต่บางคนก็บอกกินแล้วไม่หลับนะ อันนี้บอกไว้ก่อน
2: ง่วงจังเลยอะอภัยบีใช่ไหมอ
3: ภัยบีแต่ว่าเป็นตัวที่มันมีอัญชันนะคะอาจารย
0: ์คนละตัวหรือเปล่าคะ
3: อภัยบี
0: มันจะมี
3: อภัยบี
0: ไม่มีอัญชันนะตัวนี
2: ้เหรอพี่มีไม่ทานตัวไหนมาคะเนี่ย
4: ตัวที่เป็นกระปุกขาวขาว
2: มันจะเป็นอัญชันต่างหากใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่อัญชันต่างหากแล้วก็มีมะระขี้นกต่างหากมะระขี้นกเนี่ยมันใช้คำว่าบีเมลอนบิตเตอร์เมลอนอันนั้นก็คนชอบสับสน
4: อ๋อถ้าอัญชันนี่ต่างหากใช่ไหมตัวใหม
2: ่ดิฉันเคยทานอัญชัน
0: อันนี้จะเป็นแถบชมพูซึ่งใช่บางคนก็ง่วงจริงบางคนแบบกินคำหลายหลายคนจะถามว่ากินตอนไหนดีเนา
2: ะ
0: คือบางคนกินเช้าก็ง่วงบางคนกินเช้าไม่ง่วงไปกินเย็นง่วงอย่างเงี้ยต้องลองสลับดูต้องลองสลับดูไป
4: แป๊บเดียวง่วงหลับแล้วหลับลึกค่ะหลับแล้วตื่นทีเดียวตอนเช้าเลย
0: ค่ะ
4: สบาย
0: แล้วก็งานวิจัยในหนูนะคะก็น่าสนใจตรงที่เขามีการฉีดยาให้มันเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็คือฉีดขยะตัวนี้แหละเข้าไปในสมองโดยตรงก็เพราะว่ามันช่วยลดขยะตัวนี้ในสมองได้นะคะหรือว่าไปฉีดยาอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นความจำเสื่อมไปชั่วคราวอย่างเงี้ยก็เพราะว่าถ้ากลุ่มหนูตัวนั้นเนี่ยมันได้ตัวยาตัวนี้เข้าไปอภัยดีเนี่ยมันจะจดจำเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นคือเขาก็มีการทดสอบในโมเดลหนูเกี่ยวกับพวกอัลไซเมอร์อยู่นะคะแล้วก็มันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่ดูแลความจำนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมองนะคะพอมันไม่มีขยะเยอะสมองเราก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยในหนูที่ทำให้มันเกิดความเครียดเรื้อรัง
2: ค่ะ
0: ก็คือเอาหนูมาขังใส่กรงเป็นเวลาประมาณสักเดือนครึ่งนะคะแต่ว่าหนูมันอายุสั้นเนาะวันนั้นขังมันเดือนครึ่งเนี่ยบางทีอาจจะคิดเป็นนับเป็นหลายปีกับชีวิตมนุษย์ที่จะเผชิญกับความเครียดนะคะซึ่งเขาก็ทำให้มันเกิดความเครียดเช่นทำให้มันนอนผิดเวลาทำให้งดน้ำงดอาหารกินน้อยไม่เป็นเวลาหรือว่าเอามันไปขังคงเก็บเตียกอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วให้มันเครียดจนสมองเสื่อมเอ๋อไปเลยอะไรเงี้ยนะคะใช่จริงคือมันทำให้เกิดภาวะนั้นแล้วก็ทำให้หนูเกิดภาวะซึมเศร้าคือเขาดูยังไงคือเหมือนกับว่าถ้าหนูมันเกิดภาวะซึมเศร้าอ่ะเวลาเอามันไปตกน้ำอ่ะมันจะยอมตายอ่ะมันจะไม่แบบตะเกียกตะกาย
2: ตะกือ
0: ใช่ค่ะคือทำให้มันเกิดภาวะเครียดจนซึมเศร้าจนสมองเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เทียบกันระหว่างกลุ่มที่ได้กลีบบัวแดงกับไม่ได้กลีบบัวแดงอ่ะไอ้ตำรับเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าหนูที่ได้กลีบบัวแดงเนี่ยนะคะมันจะเหมือนช่วยฟื้นนะคะทำให้ระดับฮอร์โมนความเครียดในสมองลดลงเพราะมีการเอาเลือดมันมาวัดอะไรแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วยแบบลดพฤติกรรมสิ้นหวังหมดหวังอะไรเงี้ยก็น่าเป็นตำรับที่น่าสนใจแต่ว่าบางคนคือยาทุกตัวต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงนะคะอย่างยาที่มันเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่สมองแบบนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วยนะคะวันนั้นบางคนอาจจะมีเรื่องของ ปวดหัวได้นะในบางคน

0: ซึ่งเราต้องลองลดขนาดยาลงคือสมมติฉลากเขาให้กินเช้า2เย็น2แบบเนี้ยถ้าเรากินแล้วมีปัญหาเราลองลดขนาดยาลงนะคะหรือว่าเราลองเปลี่ยนมื้อสมมติกินเย็นแล้วไม่ดีลองไปกินเช้ามั้ยถ้ายังเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ต้องกินแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปอ่านเอกสารกำกับยาเนี่ยอย.เขาจะให้เราใส่ข้อกำหนดต่างๆค่อนข้างเยอะเช่นระวังการกินร่วมกับยาโรคประจำตัวยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะบอกว่าไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร
1: ่
0: คือยาตัวเดียวที่ไม่ให้กินพอไม่ให้กินกับยาตัวนี้คือคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติเร็วแล้วกินยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินคือกินยาแรงอยู่แล้วตัวเนี้ยไม่จะไม่ให้กินยาตัวนี
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะเพิ่มฤทธิ์กันนะคะแต่ถ้าเป็นกินยานอนหลับอยู่มันก็อาจจะเสริมฤทธิ์กันเรื่องของทำให้ง่วงมากขึ้นหรือมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ข้อห้าม
1: ค่ะ
0: นะคะหรือว่ายามันมีฤทธิ์ลดความดันลดไขมันอ่อนๆจากฤทธิ์จากตัวยานะคะเขาก็จะอาจจะระวังให้กินร่วมกับไม่กินพร้อมกับยาลดความดันลดไขมันอะไรเงี้ยแล้วก็เลี่ยงไปคนละมื้อกันอะไรอย่างงี
2: ้ค่ะเพราะฉะน
0: ั้นก็วันนี้ก็มีฝากกันเท่านี้ค่ะ
2: ยังไงก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันกินอะไรก็ต้องดูตัวเองด้วยเพราะว่าบางคนมีโรคประจำตัวกินยาประจำก็จะต้องดูด้วยนะคะเอาให้เหมาะสม
1: บางถ้าจะให้ดีเนาะปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาก่อนที่เราจะซื้อก่อน
2: ใช่ชัวร์ที่สุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718
2: ค่ะ
1: 022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ร้อนหิวน้ำไม่มีเหงื่อหายใจไม่ทันคลื่นไส้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลม
4: นี่คืออาการลมแดดหรือฮีทสโตรกที่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหน้าร้อนนี้ป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบผู้ป่วยให้รีบช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วโทรเรียกรถฉุกเฉิน1669
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคว
6: ิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: 13:41 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึง AM 819 891และเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะส่วนช่องทางออนไลน
1: ์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้มี1สายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณสุชาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญ
7: รายการและอาจารย์อาสาลาครับ
0: ค่ะ
7: ขอเรียนถามอาจารย์ว่าการทานผาวันเปลียงแก้ปวดเนี่ยเราแกะแคปซูลทานได้ไหมครับละลายน้ำ
0: ได้ค่ะแต่มันก็มีรายงานว่าบางคนมีผลระคายเคืองทางเดินอาหารแต่พบน้อยกว่ายาแก้ปวดแผนปัจจุบันแต่คิดว่าส่วนตัวมองว่ากินได้นะเพราะว่าอย่างถ้าเอาตามโบราณเลยเขาก็ใช้เถามาต้มเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำกินอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็ไม่ได้ใส่แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองชงดูทำไมถึงไม่อยากกินจากแคปซูลนะคะ
7: คือผมเคยทดลองเอาแคปซูลมาละลายน้ำดูมันช้ากว่าจะละลายฮะคือเวลาผมทานอยากให้ออกเร็วๆฮะแต่ผมทานอาหารนะฮะจะทานละลายพร้อมกับนมหรืออะไรอย่างเงี้ยกินพร้อมตัวเหลืองอะไรน้ำนมตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วลองแกะดูแล้วมันละลายคือแสดงว่าเคยลองกินมาแล้วถูกไหม
7: เคยผมเคยลองเอาตัวแคปซูลมันมาละลายน้ำอยู่อ่ะมันไม่ทันใจก็จะละลายก็เลยแกะให้มันเร็วๆหน่อย
0: ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกินยี่ห้ออะไรล่ะคะที่เคยแกะเอาแคปซูลมันละลายน้ำดูไม่ใช่หอมไปเวทใช่ไหม
7: ไม่ใช่ของไพฟูเบกครับ
0: คืออยากขออนุญาตโปรโมทของตัวเองเลย
7: ค่ะเพราะว่ามันเป็นยาที่โรงพยาบาลเขามีให้ฮะ
0: คือจริงๆอ่ะคิดว่าละลายช้าเร็วเนี่ยฤทธิ์มันคงไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแคปซูลของไพฟูเบกเนี่ยจะเป็นเกรดเจลาตินดีมันจะมีความละลายน้ำได้เร็วมากทำให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วแต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่คนไข้สะดวกเลยถ้าเกิดว่าเราแกะละลายน้ำแล้วไม่ปวดท้องไม่ระคายคออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องนี้เยอะนะหมายก็ว่ายามันไม่ได้กัดกระเพาะหรืออะไรรุนแรงขนาดนั้นก็ลองดูได้ค่ะ
7: แต่ผมส่วนใหญ่จะทานเพราะอาหารนะ
0: จ้ะ
7: ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ
0: ไม่เป็นไรก็ต้องสังเกตตัวเองไงไม่สามารถรับประกันได้ 100% เพราะว่ารายงานเรื่องผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารเนี่ยมันก็ยังมีรายงานอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะนั้นแสดงว่ามันอาจจะมีโอกาสเจอขึ้นได้ในกับบางคนค่ะ
7: แล้วการทานขมิ้นชันให้ได้ผลดีเนี่ยควรทานยังไงฮะ
0: กินหลังอาหารค่ะยาถึงจะดูดซึมดีกว่าตอนท้องว่าง
7: นั้นก็บอกกินควบกับพริกไทยดำด้วยก็จะดีใช่ไหมฮะ
0: คือถ้าอยากให้ยามันเข้าเลือดเยอะๆค่ะการกินพริกไทยดำอ่ะมันจะบูสต์ยาเข้าเลือดได้มากขึ้นหมายก็ว่าเราหวังผลจะให้ที่จะให้ตัวขมิ้นชันมันไปลดการอักเสบที่อวัยวะอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันออกฤทธิ์แค่ตรงแถวท้องเราหมายก็ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอารักษาโรคอะไรถ้าเกิดเราจะเอารักษาแค่โรคกระเพาะลำไส้กดไหลย้อนเนี่ยจริงๆพริกไทยอาจจะไม่ใช่ของจำเป็นอาจจะร้อนเกินไม่เหมาะกับคนคนนั้นได้ซ้ำถ้าเกิดสมมติว่าจะกินรักษากระเพาะกดไหลย้อนเนาะก็ยิ่งไม่เหมาะเลยเอาพริกไทยมาใส่อย่างเงี้ย
7: ครับแล้วคำถามสุดท้ายนะครับใบบัวบกกินพร้อมกับน้ำดอกอัญชันนี่เป็นไรไหมฮะจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: กินพร้อมกันได้แต่ว่าสองตัวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เหมือนกันตรงที่มันอาจจะลดความดันได้อ่อนๆกับขับปัสสาวะคือถ้าเราไปกินเข้มข้นมากไปกินต่างน้ำมันก็อาจจะทำให้เราฉี่บ่อยหรือว่าความดันตก
7: ไม่เข้มข้นมากนะฮะกินพอดีพอดี
0: คือข้อมูลคำถามแบบนี้มันไม่มีในตำราบอกไว้หรอกเนาะฉะนั้นมันก็ตอบตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามคำแนะนำว่ากินกินได้แต่ว่าต้องสังเกตตนเองถ้ากินแล้วมันไม่ใช่ข้อห้ามในการที่ห้ามกินร่วมกันคือกินได้แต่ว่าถ้าเรากินแล้วมันผิดปกติไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดที่แก้วแรกนะหมายว่าถ้าเราไปกินทุกวันแล้วอยู่ๆความดันเราลดเกินเวลาเราลุกเร็วๆแล้วเราวูบอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ที่เรากินมาเริ่มมีปัญหาแล้วก็ต้องหยุดบ้างแต่ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่มีปัญหา
7: ครับแล้วเกสรบัวนี่ช่วยอะไรได้บ้างนะกีบบัวแดง
0: กีบบัวแดงใช่ไหมกีบบัวแดงก็ช่วยบำรุงสมองนี่แหละแต่ถ้าเป็นดีบัวพวกนั้นจะเอาไปใช้ในเรื่องของขยายหลอดเลือดหัวใจ
7: เกสรบัวนี่ใช่ดีบัวไหมฮะ
0: ดีบัวคือขั้วเขียวๆในเม็ดบัวค่ะ
1: ที่ขมๆหน่อยนะ
0: แต่ถ้าเกสรหมายถึงว่าเราองเกสรในดอกไม้เกสรบัวส่วนใหญ่มันก็เอาไปอยู่ในพวกตำรับยาหอมไม่ค่อยใช้เป็นยาเดี่ยว
7: ๆคือผมมีชาชงเกสรบัวเขียนว่าเกสรบัวฮะ
0: ก็อาจจะมีฤทธิ์แบบคล้ายๆตะกรุด อาจจะมีฤทธิ์คล้ายๆยาหอมนะคะแต่ว่าฤทธิ์อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นเป็นยาได้อ่ะ
7: ค
0: ือมันก็จะมีฤทธิ์สงบระงับอะไรพวกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
7: ก็บอกเขาเขียนให้ด้วยบำรุงหัวใจ
0: ก็มีส่วนช่วยได้มีส่วนช่วยได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นรถเย็นอ่ะรถเย็นขยายหลอดเลือดอ่อนๆ อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
7: ครับขอบคุณมากนะคะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ค่ะค่ะสวัสดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สลับมาที่คำถามทางออนไลน์บ้าง
2: ค่ะ
1: คุณพัทรพรค่ะถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นความดันสูงทานยาประจำอยู่แล้วแล้วจะทานอภัยบีได้ไหมคะ
0: ถ้าความดันคุมได้ดีไม่มีปัญหาหมายความว่าความดันปกติเนี่ยค่ะก็กินได้นะคะ
2: ก็สำหรับใครที่อยากจะสอบถามนะคะเรื่องของสุขภาพสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
1: คะ
2: เรายังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาค่ะ
1: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้
2: ระหว่างรอสายเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะบอกว่ารับฟังจากอำเภอเมืองราชบุรีนะคะ891ชัดเจนดีตอนนี้มีฝนตกแล้วนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าฝนตกหนักที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนะคะ
2: มีคำถามจากคุณสุดที่นี่เดี๋ยวขอพักคุณสุดที่นี่ก่อนนะทางออนไลน์ไปทางบ้านก่อนค่ะจากน้องแขมกรุงเทพนะคะคุณเอ็มออนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณเอ็มออนค่ะ
6: สวัสดีค
2: ่
6: ะ
2: คุณเอ็มออน
6: ค่ะ
2: ได้ยินไหมคะเสียงเบาค่ะเสียงเบาสวัสดีค่
1: ะเสียงเบามากเลยนะคะตอนนี้
2: เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะคุณเอมออนถ้าได้ยินเสียงแล้วพูดดังๆนะคะไม่ต้องใช้สปีกโฟนนะคะยกหูคุยนะคะ
6: ม
2: ัน
6: เป็นโทรศัพท์บ้านนะคะ
2: ค่ะคุยโทรศัพท์บ้านเสียงได้ยินไหมคะ
6: ได้ยินค่ะ
2: โอเคดีมากค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
6: คือดิฉันซื้อไอ้ลากอะไรนอลากเถาลางแดงค่ะเถาลางแดงซื้อมา10กว่าปีแล้วค่ะไม่รู้จะทำไรตอนนั้นซื้อมาก็ไม่จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาทำไร10กว่าปีแล้วค่ะซื้อที่ร้านเจ้ากรมเปิ๋อค่ะครึ่งโลประมาณ80บาทเขามาทำไรได้คะเถารางแดงค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วหนูไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพยานะคะว่ามันจะมีเชื้อลงเชื้อราอะไรอยู่ในนั้นที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าควรจะทิ้งไหมคะพี่แต่ว่าโดยสรรพคุณเนี่ยมันใช้เรื่องของลดความดันนะคะขับปัสสาวะแก้กระสายเส
6: ้
0: นแบบแก้ปวดเมื่อยพวกนี้นะคะ
6: คงจะเป็นเหมือนกันนะคะดิฉันซื้อมาแล้วดิฉันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อมาทำไม
2: แต่มันนานมากแล้ว
1: 10กว่าปีแล้วเนาะเราก็กลัวเรื่องของเชื้อรา
6: ถ้ามันไม่มีเชื้อราถ้าไม่เห็นมีเชื้อรานะคะ
0: ไม่เรามอง
2: ไม่เห็นนะ
0: ความคือบ้านเรามันอากาศร้อนชื้นเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเวลาเราใช้วัตถุดิบเก็บเกี่ยวมาทำยาเนี่ยเราไม่ใช้วัตถุดิบที่เก็บนานเกินขนาดนี้แน่นอน
6: เหรอคะ
2: มันเก่าไปไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
6: แล้วอีกอย่างนึงค่ะต้นน้ำนมราชสีห์นะคะ
0: ค่ะ
6: ได้ยินว่าดร.ต้อมบอกว่ามันแก้หูดแล้วก็แก้หูดแล้วก็ทาเลยเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะติ่งเนื้องอกอะไรเงี้ยมันทาน
0: อ
6: ันนี้ไม่ทราบว่าเขาใช้ยังไงคะแล้วต้นนั้นนิดเดียวมันจะมียางเหรอคะ
0: ต้นนั้นอยากเอามาใช้ในเรื่องของอะไรคะ
6: ทาหูดแล้วก็ติ่งเนื้อนะคะติ่งเนื้อเล็กๆเลยค่ะ
0: คือยางมันอ่ะตัดได้แต่หนุ่มไม่รู้ว่าต้นที่บ้านเนี่ยค่ะเราลองหักกลางลำต้นดูว่ามันยาวออกมาไหมแล้วเราก็อาจจะสวมถุงมือป้องกันไว้ก่อนไหมอันนี้ไม่มีประสบการณ์การใช้โดยตรงเนาะ
6: ก้านเล็กๆก้านเล็กๆค่ะ
0: ค่ะค่ะก็คือหนูเนี่ยไม่เห็นภาพแบบ จริงๆหรอกหนูก็อ่านหนังสือเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันหมายความว่าคนไข้เอาไปใช้หรือคนอื่นฟังอยู่แล้วมันจะปลอดภัยเนี่ยก็คือแล้วเรามีต้นนี้อยู่เนี่ยเราหาถุงมือใส่ก่อนแล้วเราก็ลองหักจากต้นสดแล้วเราก็หาอะไรไปรองยางมันถ้ามันมีอ่ะนะมันก็เป็นสีขาวขุ่นๆข้นๆนั่นแหละแล้วเราก็หาคัตเติ้ลบัดเนี่ยเอาวัสลีนทารอบบริเวณหูดก่อน
8: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าไม่ให้มันไปกัดเนื้อดีอ่ะก็คือเอาขี้ผึ้งวัสลีนอ่ะทารอบเนื้อหูดเนื้อดีก่อนก
8: ็
0: ค่อยเอายางตัวนั้นน่ะแป้มบริเวณเล็ก
8: ๆ
0: นะคะอย่าให้ไปเลอะบริเวณผิวหนังที่ปกติเพราะว่ามันอาจจะแสบร้อนพุพองขึ้นมาได
8: ้
0: ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าไปหาหมอแผนปัจจุบันน่ะเขาไม่แนะนำให้ทำเท่าไหร่น
8: ะ
0: คนไข้อาจจะพิจารณาเองเช่นถ้ามันเป็นแถวๆเนื้อหนาๆแถวเท้าอาจจะลองได้แต่ถ้ามันเป็นใกล้บริเวณที่แบบใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำให้ไปทำหรอกค่ะจ้ะเพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบเดี๋ยวไปทำแล้วเป็นอะไรมา
8: แล้วอย่างแห้งนะคะอย่างแห้งที่เขาแห้งแล้วเขาบอกมาแช่เหล้าอะค่ะเขาไปทำอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยน้ำนมราชสีเขาจะเอามากินต้มกินนะคะแก้ละลายเสมหะละลายเสมหะหรือว่าในผู้หญิงแบบต้มกินเพิ่มน้ำนม
8: อย่างแห้งเหรอคะอ๋ออย่างแห้งอ่ะมาต้มเหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าต้นส่วนใหญ่ถ้าต้มเขาใช้ต้นสดนะใช้ใบอะไรเงี้ย
8: แล้วพี่เขาบอกว่าแห้งแล้วดองเหล้าอ่ะมาทำอะไรคะ
0: อันนี้หนูไม่มีข้อมูลเลยค่ะไม่อันไหนไม่รู้ก็ไม่อยากเดาแบบตอบไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าไม่น่าจะนิยมเอามาดองเหล้านะคะ
8: ค่ะอ๋อ
1: ค่ะ
8: ดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะเพิ่งจะเห็นเนี่ยไอ้ต้นน้ำนมราชสีขอเข้ามานะคะ
1: ค่ะ
8: ค่ะ
1: ค่ะ
8: แล้วอย่างถ้าสมมติว่าเราเป็นไอ้ที่ตรงขมับมันเป็นเส้นเลือดปูดๆขึ้นมาเงี้ยมันจะเป็นอันตรายเลยไหมคะ
0: ขมับเป็นเส้นเลือดปูดๆเหรอ
8: ค่ะ
0: คิดว่าไม่อันตรายร้ายแรงที่เราต้องไปพวักพะวงนะ
8: เหรออ
0: าจจะเป็นแบบว่าใช่ผิวหนังเราบางลงมันก็เลยเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นแต่โดยปกติเนี่ยเราก็คือถ้าเป็นในมุมมองการแพทย์แผนโบราณเนี่ยคืออย่าไปเครียดหรือว่าแบบความดันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุมให้ดี
8: อ๋อค่ะ
0: ไม่งั้นก็คือเลือดมันจะวิ่งขึ้นหน้าแล้วมันก็อาจจะขยายแล้วก็เสี่ยงต่อการปอดแตกค่ะ
8: อ๋อค
0: ่
8: ะ
0: แต่ว่าในทางแผนปัจจุบันเขาก็จะมองว่าอย่าไปกังวลอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะ
8: เรื่องอีกอย่างนึงค่ะแล้วถ้าเป็นมือชาเวลายกของอะไรให้อยู่แป๊บเดียวมันก็เป็นแล้วเป็นมือชาแล้วก็เป็นนานๆจะเป็นสักฟิวอะค่ะจะต้องทำยังไงคะ
0: ก็ต้องพักการใช้งาน คือเวลาที่ร่างกายเราแสดงอาการอะไรออกมาคือเขากำลังสื่อสารบอกกับเรานะเช่นมีความปวดมีการชาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ววิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องพักการใช้งานนะคะให้เขาได้พักแล้วก็บางทีกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรของเราเนี่ยมันก็เสื่อมตามอายุเนา
8: ะ
0: เราไปยกของที่มันหนักเกินกำลังกายของอวัยวะตอนนั้นเนี่ยมันก็บอกเราอะว่าต้องพักแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ๆไม่ได้ไปหิ้วไม่ได้ไปอะไรแล้วมันอยู่ๆเป็นอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติเนี่ยถ้าเอาแบบปลอดภัยเราก็เริ่มที่กินวิตามินบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปขอหมอก็อาจจะให้วิตามิน B มากินดูซะหน่อยว่ามันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนไข้อย่าไปฝืนตัวเองเพราะว่าถ้าเราไปฝืนเนี่ยร่างกายเราก็จะสู้กลับด้วยการสร้างพังผืดและทีหลังเราจะกลายเป็นนิ้วล็
8: อ
0: ก
8: แล้ววิตามินที่หมอให้เนี่ยค่ะวิตามิน B12 นะคะให้กินวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าแล้วมียาอย่างไม่รู้ยาอะไรมันกินแล้วเขาบอกอ่านง่วงซึมให้กินก่อนนอนวันละเม็ดเหมือนกันตอนนี้ดิฉันก็ไม่กินก็กินแต่วิตามิน B12 ค่ะเพราะว่าไอ้ยาที่กินแล้วง่วงซึมไม่อยากกินเพราะว่ากินแล้วมันจะดิฉันนอนดึกแล้วพอตื่นขึ้นมามันไอ้ยามันกดประสาทจะทำให้งอหัวไม่ขึ้นนะคะดิฉันก็เลยไม่กินกินอย่างเดียว
0: ก็ไปบอกหมอเขาว่าตัวนี้เรากินไม่ได้หมอมีความถ้าเรากินด้วยกินวิตามินดีอย่างเดียวแล้วเราอยู่ได้อ่ะก็ยาก็ตัดไปแล้วก็ครั้งหน้าก็ไปบอกหมอว่าขอวิตามินอย่างเดียวแต่ถ้ามันแบบว่าคุมโรคเราไม่ได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาหรือว่าลดความแรงของตัวยาลงมา
2: ค่ะแต่ว่าอย่าลืมปรับพฤติกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคุณเอ็มออนก็อย่านอนดึกนะคะ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: โอเคค่ะคุณเอ็มออนขอบคุณมากนะ
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สว
8: ั
2: สดีค่ะ
1: ท้ายรายการละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็การดูแลสมองนะคะจริงๆแล้วก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะคะเพราะว่าคนเครียดเรื้อรังเนี่ยก็ทำให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการกินอยู่หลับนอนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วการนอนก็สำคัญมากมากเลยเนาะเพราะว่าแค่เรานอนน้อยไปแค่คืนสองคืนตื่นเช้ามาเราก็หลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การกินก็กินเนี่ยพวกผักผลไม้ที่มันปลอดสารพิษซึ่งมันอาจจะหายากแต่ถ้าเรากินตามฤดูกาลอะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ใช้ยาเร่งยาอะไรก็พยายามกินให้หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะดูแลเรื่องอารมณ์การกินการนอนนะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราแบบว่าดูแลสุขภาพโดยรวมถึงสมองได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
18: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
19: พลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยธสายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยธพลัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยธถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
11: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที
20: ่นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30กรัมแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522จึงได้สั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวสต์สตรีติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
18: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
21: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอโคกโพอำเภอปะนาเระอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่กอลกอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 52% ส่วนตัวนี้ยังไม่ที่หาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโคราชบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอชัยยาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
22: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mega Hertz,
23: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
24: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
25: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
26: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
27: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
28: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
29: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
30: จากไม้ไผ่ล้ำเรียบๆหลังบ้านสามารถกลายเป็นกระเป๋าหรูบนรันเวย์ระดับโลกได้วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสจิตวิญญาณแห่งพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมืองที่เสียงจักสานคือจังหวะหัวใจของชุมชนพนัสนิคมไม่ใช่แค่ชื่ออำเภอแต่นี่คือตักกศิลาแห่งงานจักสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมานับร้อยปีจากลายขัดพื้นฐานพัฒนาสู่ลายพิกุลที่ละเอียดดังอัญมณีความพิเศษของที่นี่คือความบางของเส้นตอกที่เล็กเท่าเส้นผมและความทนทานที่การเวลาทำอะไรไม่ได้ ในวันนี้งานจักสานพนัสนิคมไม่ได้หยุดอยู่แค่ตะกร้าใส่ของป่าแต่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังด้วยการผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยเราเห็นกระเป๋าจักสานเมืองพนัสไปอวดโฉมในแฟชั่นโชว์ที่ปารีสกลายเป็นของตกแต่งบ้านสุดมินิมอลในโรงแรมระดับ5ดาวและเป็นของที่ระลึกที่ผู้นำระดับโลกต้องถึง
0: มันเป็นความภาคภูมิใจของเรามากเลยค่ะที่เราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี้เพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็จบแค่ชั้นป.4แต่เราก็สามารถที่จะดึงคนมาให้ดูงานของเราได้เราจงภูมิใจเถอะว่าเราได้เกิดมาในเมืองพนัสนิคมของเรานี้ฝีมือของเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครก็มีคนเข้ามาสอบถามเรามากมายเราก็ภูมิใจว่าเรานี่เกิดมาไม่เสียชาติก็ยังได้ตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราเกิดมาเราก็ภูมิใจ
30: นี่คือการเปลี่ยนรากเหง้าให้กลายเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนนับพันครัวเรือนทุกครั้งที่คุณถือกระเป๋าจักสานหรือใช้ของใช้อลูมิเนียมแบบลายไม้ไผ่นั่นคือคุณกำลังช่วยสืบต่อลมหายใจของช่างฝีมือชาวชลบุรีงานจักสานพนัสนิคมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่มันคืออนาคตที่กินใจคนทั้งโลกสุดสัปดาห์นี้ลองแวะไปเที่ยวตลาดจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีดูสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าของดีเมืองไทยทรงพลังกว่าที่คุณคิด
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดยังผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และสว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาโดยระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
8: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
9: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีขายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
11: การกินยาก่อนและหลังอาหารให้ถูกวิธีหลายคนอาจคิดว่าแค่กินยาให้ตรงเวลาก็เพียงพอแล้วทำให้ไม่รู้ว่าต้องเว้นระยะเวลาเท่าไรในการทานยาแต่ละประเภทโดยยาก่อนอาหารควรทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพยาพร้อมอาหารให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วค่อยทานยาเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารยาหลังอาหารทันทีควรทานทันทีหลังทานอาหารเสร็จห้ามทานขณะท้องว่างเพราะมีฤทธิ์กัดกระเพาะยาหลังอาหารควรทานหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์กัดกระเพาะหากทานก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ยาทานซ้ำ 4-6 ชั่วโมงห้ามทานซ้ำก่อนครบเวลา 4-6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไปซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงซึ่งการกินยาให้ถูกเวลาและถูกวิธีจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ปลอดภัยต่อร่างกายและลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได
12: ้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
13: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: เดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02 644 9900 ต่อ510ถึง512

0: องประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
0: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
0: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
1: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1 สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน

0: าร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวรายการที่เราจะนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราอยู่กับดิฉันอุไรพรฤทธิบุญเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณธนภัทรจุนเลาทำหน้าที่ควบคุมเสียงค่ะสำหรับรายการเอาดีเข้าตัวของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแพทย์แผนไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยของจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชยาภากันพงศ์นะคะแพทย์แผนไทยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้กับคุณชยาภากันพงศ์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอแนะนำตัวนะคะดิฉันชื่อนางเต่าชยาภากันพงค่ะเป็นแพทย์แผนไทยอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันค่ะเนื่องในวันพฤหัสที่6พฤศจิกายน2568นี้นะคะเรามีกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทยจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลตาพยานะคะและภายในงานนี้นะคะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะอาทิเช่นกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยที่รวบรวมตำรับตำรายาแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นสร้างรูปปั้นฤาษีดัดตนที่วัดโพธนุบำรุงแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักและเราแพทย์แผนไทยนะคะจึงให้เกียรติและรำลึกถึงท่านผู้เป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยได้อย่างแท้จริงเลยค่ะภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทยซึ่งเราได้จัดขึ้นทุกปีค่ะและในปีนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พินิจชินสร้อยค่ะท่านมีความรู้ความสามารถนะคะและเป็นที่เคารพนับถือของชาวสระแก้วค่ะวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ประกอบพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยนะคะรายละเอียดของการไหว้ครูนะคะจะเป็นลักษณะของการทำพิธีบวงสรวงเทวดาค่ะบูชาอาจารย์จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจิมหน้าผากให้กับลูกศิษย์ทุกคนค่ะและภายในงานนะคะทุกคนจะต้องแต่งชุดโทนสีขาวสุภาพนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่และความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีไหว้ครูค่ะซึ่งพิธีไหว้ครูของจังหวัดสระแก้วนี้นะคะเริ่มจัดจริงๆครั้งใหญ่เลยนะคะก็คือครั้งแรกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2564ค่ะจัดที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานครนะคะและเวียนไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วค่ะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะคะและซึ่งปีนี้ค่ะมาที่โรงพยาบาลตาพยานะคะและปีหน้าค่ะเราจะไปจัดกันที่โรงพยาบาลเขาชะกันค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมประกวดภาพเล่าเรื่องค่ะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องจากภาพหนึ่งภาพที่เราประทับใจค่ะเล่าถึงความเป็นมาความประทับใจที่เราไปทำกิจกรรมหรือไปทำรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนไทยค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการแพทย์แผนไทยโดยเราจะเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง4แห่งนะคะก็คือโรงพยาบาลวัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วโรงพยาบาลตาพยาและโรงพยาบาลโคกสูงนะคะ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารงานจัดการบะอย่างไรนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนอกจากนี้นะคะยังมีบูธนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยให้เยี่ยมชมได้ตลอดทั้งงานเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมดีๆได้ที่โรงพยาบาลตาพยานะคะวันที่6พฤศจิกายนค่ะห้องประชุมบูรพาบดินทร์ชั้น2นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะเรายังได้มีความรู้เก็บสาระดีๆนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพฉบับแพทย์แผนจีนมาฝากกันด้วยนะคะ
1: ต้องขอบคุณคุณชยภากันพงศ์นะคะแพทย์แผนไทยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่นำกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวเราแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะยังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราจากแพทย์แผนไทยค่ะจะพาไปรู้จักกับแพทย์แผนจีนกันบ้างนะคะช่วงนี้ประเทศไทยของเราประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการกันแล้วนะคะและสิ่งที่จะมากับหน้าหนาวนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของไข้หวัดนั่นเองแต่เราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแพทย์แผนจีนจะได้นำมาบอกอดใจรอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีมาร่วมกันสร้างสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อคนไทยสุขภาพดีโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพความเครียดมหันตภัยร้าย
3: คุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันความเครียดเป็นสิ่งปกติที่สามารถพบได้ทุกแห่งและทุกเวลาค่ะไม่ว่าจะหิวข้าวฝนตกรถติดเสียงดังเกินไปความกลัวปัญหาครอบครัวเพื่อนการทำงานหรือเครียดเรื่องการเรียนค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้คนเราเกิดความเครียดได้ง่ายๆนะคะและจะมีสักกี่คนที่จะทราบว่าเราได้รับความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่มีทางหลีกเลี่ยงโดยจะส่งผลทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจค่ะความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคทางเดินอาหารโรคปวดศีรษะไมเกรนโรคปวดหลังโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจติดสุราโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดและการฆ่าตัวตายค่ะซึ่งความเครียดนั้นจะแสดงออกทางร่างกายอย่างเช่นกัดฟันปวดศีรษะแน่นท้องเบื่ออาหารนอนหลับยากหัวใจเต้นเร็วหูอื้อมือเย็นอ่อนเพลียท้องร่วงหรือท้องผูกจุกท้องคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่อิ่มปวดท้องส่วนอาการแสดงทางด้านจิตใจอย่างเช่นวิตกกังวลตัดสินใจไม่ดีขี้ลืมสมาธิสั้นไม่มีความคิดริเริ่มความจำไม่ดีไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงยังแสดงอาการทางด้านอารมณ์อย่างเช่นโกรธง่ายวิตกกังวลร้องไห้ซึมเศร้าท้อแท้หงุดหงิดมองโลกในแง่ร้ายนอนไม่หลับกัดเล็บหรือดึงผมตัวเองนะคะและแสดงอาการทางพฤติกรรมต่างๆอย่างเช่นกินเก่งติดบุหรี่ติดสุราพูดจาผงผางเปลี่ยนงานบ่อยแยกตัวล้วนเกิดจากความเครียดทั้งสิ้นล่ะค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีอาการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วก็หมายความว่าคุณผู้ฟังมีความเครียดแล้วนะคะการแก้ไขนั้นก็ไม่ยากเพียงนอนให้เป็นเวลาและตื่นให้เป็นเวลาจัดเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างสำหรับงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนก็ให้หยุดไม่ต้องทำนะคะควรให้เวลากับครอบครัวในวันหยุดอาจจะไปพักผ่อนหรือรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างก็ได้ค่ะและที่สำคัญควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักให้มากนะคะเพราะจะทำให้สมองสร้างเซโรโทนินซึ่งสารตัวนี้จะช่วยลดความเครียดได้และควรหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมออ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้ไม่คิดมากศึกษาธรรมะก็จะทำให้จิตใจแจ่มใสเพียงเท่านี้โรคเครียดก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วล่ะค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุขปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีทั่วหน้าก
5: รมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีกลิ่นปากใครว่าไม่สำคัญ ู้ฟังคะกลิ่นปากเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารและพูดคุยนะคะแต่ตัวคุณเองอาจไม่รู้เท่านั้นค่ะกลิ่นปากที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากแบคทีเรียในช่องปากทำให้เกิดการเน่ามีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นได้เราสามารถแยกกลิ่นเหม็นออกได้หลายลักษณะด้วยกันแล้วก็แตกต่างกันด้วยนะคะนั่นก็คือกลิ่นที่มาจากด้านหลังของลิ้นกลิ่นที่เกิดจากโรคฟันผุกลิ่นจากโรคปริทันกลิ่นที่มาจากฟันปลอมค่ะกลิ่นจากการสูบบุหรี่รวมทั้งกลิ่นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกลิ่นของอาหารที่รับประทานด้วยนะคะซึ่งก็สามารถแบ่งเป็น2สาเหตุด้วยกันค่ะคือสาเหตุจากในช่องปากก็เกิดจากปากสกปรกมีเศษอาหารตกค้างขาดความเอาใจใส่ของเจ้าของปากนะคะทำให้อาหารที่ตกค้างบูดเน่าส่งกลิ่นเหม็นซึ่งแม้ว่าจะใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วก็ตามหรือใช้ยาอมชนิดใดช่วยเหลือก็ไม่ได้เพราะสาเหตุของกลิ่นนั้นยังคงอยู่ที่การมีโรคในช่องปากค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคฟันผุหรือโรคปริทันถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องจะเกิดกลิ่นปากได้นะคะเช่นคนที่มีโรคฟันผุจะมีฟันที่เป็นรูหรือเป็นโพรงเมื่อไม่ไปรักษารูหรือโพรงเหล่านี้จะเป็นที่กักเก็บเศษอาหารค่ะแม้จะแปรงฟันแล้วก็ตามการแปรงฟันจะทำความสะอาดลงไปในส่วนที่ผุไม่ได้ยิ่งถ้าฟันผุมากจนมีแผลฝีที่รากฟันก็จะมีกลิ่นที่น่ารังเกียจมากขึ้นด้วยนะคะส่วนคนที่เป็นโรคปริทันมีหินน้ำลายเหงือกอักเสบเหงือกร่นมีหนองเกิดจากการที่ไม่ค่อยทำความสะอาดฟันค่ะหรือทำแต่ไม่ถูกวิธีนะคะพอมีเหงือกร่นเศษอาหารจะมีการติดและหมักหมมจนเกิดกลิ่นปากได้ค่ะยิ่งเพิ่มกลิ่นเลือดและหนองก็จะเป็นการเพิ่มทวีความรุนแรงของกลิ่นให้มากขึ้นด้วยนะคะบางครั้งการแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่อาจจำเป็นต้องพึ่งยาปฏิชีวนะร่วมกับยาอมบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคด้วยหรือบางครั้งเกิดเจ็บป่วยเรื้อรังก็จะมีอาการขาดน้ำน้ำลายน้อยข้นเหนียวลิ้นเป็นฝ้าก็จะทำให้เกิดกลิ่นได้ค่ะบางคนใส่ฟันปลอมที่ผิดดูแลฟันปลอมไม่ถูกวิธีทำให้เกิดมีเศษอาหารเข้าไปติดนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นได้สำหรับคนที่ชอบสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั่วไปแล้วยังเป็นปัจจัยเสริมให้เป็นโรคปริทันรุนแรงมากขึ้นด้วยกลิ่นของบุหรี่ที่ตกค้างอยู่ในช่องปากผสมกับกลิ่นอื่นๆจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเฉพาะขึ้นได้ค่ะการมีแผลในช่องปากแผลการถอนฟันแผลผ่าตัดที่ดูแลไม่ถูกต้องอาจทำให้มีเลือดซึมปนกับอาหารประกอบกับฟันข้างเคียงใกล้กับแผลเคี้ยวอาหารไม่ได้และยังทำความสะอาดลำบากอีกก็จะทำให้มีเชื้อโรคเกิดขึ้นมากกว่าปกตินะคะทำให้เกิดกลิ่นปากได้นอกจากนี้แผลเรื้อรังในช่องปากเช่นแผลมะเร็งแผลวัณโรคแผลจากโรคซิฟิลิสเป็นตัวการของกลิ่นที่รุนแรงได้เหมือนกันค่ะส่วนสาเหตุจากภายนอกช่องปากได้แก่การรับประทานอาหารบางประเภทที่มีกลิ่นรุนแรงอาหารเหล่านี้ได้แก่อาหารพวกหอมกระเทียมชะอมปลาร้าปูดองแอลกอฮอล์นะคะรวมถึงทุเรียนด้วยกลิ่นจะตกค้างอยู่ในช่องปากและทางเดินอาหารส่วนอื่นๆเมื่อเรอออกมาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของอาหารพวกนี้ออกมาด้วยล่ะค่ะเมื่อร่างกายดูดซึมสารที่ทำให้เกิดกลิ่นเหล่านี้เข้าไปในทางเดินกระแสเลือดและขับออกมาทางลมหายใจจึงทำให้มีกลิ่นปนออกมากับลมหายใจด้วยค่ะแม้ในช่องปากจะทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็ตามหรือคนที่เป็นไซนัสอักเสบทอมซิลอักเสบเรื้อรังวัณโรคปอดโรคกระเพาะอาหารโรคเหล่านี้ก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะเมื่อรู้สาเหตุของกลิ่นปากแล้วก็อย่าลืมสำรวจตัวเองด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัย
0: ท่านกำลังรับฟังรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีมาร่วมกันสร้างสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะมากับช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ค่ะนะคะมีเรื่องของการดูแลแล้วก็การ ป้องกันพี่น้องประชาชนในเรื่องของไข้หวัดที่จะมาในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วยการแพทย์แผนจีนสำหรับช่วงนี้ได้รับเกียรติจากคุณดนฤทัยอาจสมแพทย์แผนจีนนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่จะมาพูดคุยในเรื่องของโรคที่มากับหน้าหนาวนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่จะมีการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรนั้นด้วยแพทย์แผนจีนไปติดตามกันได้เลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะวันนี้พบสาระน่ารู้กับแพทย์แผนจีนนะคะแล้วขอแนะนำตัวนะคะชื่อนางสาวดนไทยอาจสมค่ะจะเรียกว่าหมอดาวก็ได้นะคะจบแพทย์แผนจีนค่ะค่ะโรคที่มาพร้อมกับหน้าหนาวเราเป็นโรคยอดฮิตนะคะโรคก็คือโรคไข้หวัดค่ะเรามาดูนะคะว่าแพทย์แผนจีนจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะอาการที่มากับไข้หวัดนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโรคจะมีอาการเกี่ยวกับพวกน้ำมูกไหลค่ะจมูกตันนะคะจุดแพทย์แผนจีนที่จะช่วยได้นะคะก็จะมีจุดที่ชื่อว่าจุดอิงเซียงค่ะตำแหน่งของจุดอิงเซียงนะคะจะอยู่ที่ปีกจมูกนะคะห่างมา 0.5 นิ้วค่ะเรานะคะจะนำนิ้วโป้งค่ะมากดจุดทั้งสองข้างได้เลยนะคะค้างไว้10วิค่ะจากนั้นก็ปล่อยค่ะทำอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ค้างไว้10วินะคะทำอย่างนี้ประมาณ5ครั้งค่ะ5รอบค่ะพอหลังจากที่เราทำนะคะเราจะรู้สึกว่าจมูกของเราจะโล่งขึ้นค่ะการได้กลิ่นก็จะดีขึ้นสามารถทำทุกวันได้นะคะเช้ากลางวันเย็นหรือเฉพาะที่มีอาการก็ได้ค่ะในเด็กก็ทำได้นะคะคุณแม่คุณพ่อก็เอานิ้วโป้งค่ะไปกดจุดให้กับน้องค่ะแล้วก็ปล่อยค้างไว้แล้วก็ปล่อยค่ะจุดนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เบื้องต้นนะคะส่วนอาการที่สองค่ะบางคนอาจจะปวดมีไข้ตัวร้อนมีอาการปวดหัวค่ะจุดที่สองนะคะจะคือจุดไทหยางค่ะไทหยางนะคะจะอยู่ที่ปลายคิ้วนะคะเราลากจากปลายคิ้วลงมาด้านล่างค่ะจะพบกับจะมีรูนะคะนะคะเรียกว่าจุดไทหยางเอานิ้วโป้งก็ได้นะคะกดจุดแล้วก็ค้างไว้10วิค่ะจากนั้นก็ปล่อยค่ะกดค้างไว้นะคะแล้วก็ปล่อยค่ะทำต่อเนื่องกัน5ครั้งค่ะจุดนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดศีรษะได้ค่ะเมื่ออาการปวดศีรษะลดลงอาการปวดหัวก็จะดีขึ้นค่ะอาการเหล่านี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าหนาวนะคะก็เป็นการกดจุดของแพทย์แผนจีนนะคะถ้าทุกคนสนใจอยากปรึกษากับแพทย์แผนจีนนะคะก็สามารถไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้ค่ะตอนนี้จะอยู่ที่ชั้น2นะคะมาพบมาปรึกษาได้นะคะยินดีค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณดนฤทัยอาสมนะคะแพทย์แผนจีนที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมาฝากพี่น้องทุกท่านเพื่อเราจะได้ดูแลป้องกันตนเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการเอาดีเข้าตัววันนี้ที่นำมาฝากทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงป้องกันกันเอาไว้ก่อนดีกว่าไปรักษานะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บอยู่รอบตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่เราจะนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปดิฉันอุไรพรฤทธิบุญพร้อมด้วยคุณธนภัทรจุนเหลาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังรับฟังรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีมาร่วมกันสร้างสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี

0: ามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด92.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาสิริบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
10: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
13: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
14: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: แต่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: วแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
6: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยบอกว่าให้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านโดยย้ำว่าประเทศไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเคาะลินยะกูบอังคยัตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับและครับและเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันเลยครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจนะครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าให้เช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้น นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกแหละที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยละครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกพสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างและยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้นะครับ แล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับและก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟคนิวส์กันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นfake news fake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟคนิวส์fake news ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีคองร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับและในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรือ RT จากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าไอ้ลาก่อน สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: โฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
11: นายพุนพงษ์เมยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม 5,000 โดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
13: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
14: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
15: ครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
16: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
17: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
16: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
17: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
13: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
14: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจน้ำที่ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยวันนี้จะเริ่มต้นกันที่ข่าวของเรื่องการเข้ากราบถวายพระบรมศพกันนะคะโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นในเวลา 14:30 นคณะกองทัพภาคที่3คณะบริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคณะบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้นะคะตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 16:00 นประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังก็นับว่าเป็นอีกภาพนะคะแห่งความจงรักภักดีของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และนอกจากพระราชพิธีอันสำคัญแล้วนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงอุทิศพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะโครงการตามพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้และส่งฟื้นฟูผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญนะคะก็คือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจุดเริ่มต้นการพลิกชีวิตสู่ความยั่งยืนคือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบถึงปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพและขาดแหล่งอาหารสำหรับการดำรงชีวิตด้วยทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวเขาจึงมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกนั้นจัดตั้งขึ้นณบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2540มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยมีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้แน่นอนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้พร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองเป็นแหล่งอาหารรวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและต้นน้ำลำธารเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ตกงานจากวิกฤตเศรษฐกิจพุทธศักราช2540จึงมีพระราชดำริให้ขยายผลโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมกว่า17แห่งอาทิบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมักเท่าอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครบ้านโคกปากคาบือซ่าอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งครองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2545พระองค์ได้มีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ความตอนหนึ่งว่าเคยคิดว่าถ้าแต่ละประเทศสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นจะช่วยป้องกันความอดอยากในอนาคตข้าพเจ้าจึงมีโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกทั้งราษฎรที่ไม่มีงานทำ
มื่อเข้ามาเป็นคนงานในฟาร์มก็จะได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์ถูกต้องและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อออกไปการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริณบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างอาชีพและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านขุนแตะหมู่ที่5ตำบลดอยแก้วและขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่บ้านหินเหล็กไฟบ้านห้วยมะนาวหมู่ที่4บ้านห้วยส้มป่อยและบ้านขนุน1 2และ3หมู่ที่8ส่งผลให้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูก่อให้เกิดความชุ่มชื้นของผืนป่าและมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรให้แก่ราษฎรกว่า800ครัวเรือนโดยสามารถดำรงชีวิตอย่างสมดุลและสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังนะคะให้ราษฎรนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้ก็เป็นโครงการตามพระราชดำริจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่แห่งเดียวนะคะหากแต่ก็ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆไปทั่วประเทศกันเลยก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

อีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่สะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยต่อประสบกรณิกรก็คือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกระเจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกระเจ้านั้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2556สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านบุตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายชงชัยอนันตกูลผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษนายสหัสบุญญาวิวัฒน์ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพลตรีวิบูลศักดิ์หนีพานและคณะเฝ้ารับเสด็จในการนี้ได้มีการสนองพระราชสวนีว่าให้พัฒนาอาชีพราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจัดหาแปลงตัวอย่างจัดระบบทำฟาร์มให้กับราษฎรมีงานทำมีรายได้และเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในการทำการเกษตรโดยเน้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อมาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2546หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างโดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต3จังหวัดนครราชสีมานายอดุลเดชสุทธิสิงห์เป็นประธานการประชุมซึ่งที่ประชุมนะคะได้มีมติเห็นชอบให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำแผนและดำเนินโครงการต่อมาในเดือนพฤษภาคม2547ได้เริ่มดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชสวนีณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังกองกำลังสุรนารีและกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งสามารถดำเนินงานได้สำเร็จในระดับหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญซึ่งประสบปัญหาความยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินและได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นภัยแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลโดยเหตุนี้จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน3ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นได้ว่านะคะพระราชดำริด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรนั้นมิได้เพียงการสร้างรายได้เพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กันไปด้วยนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งโครงการสำคัญนะคะที่สะท้อนพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าของไทยก็คือโครงการสวนสัตว์เปิดเขาค้อหรือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ตามแนวพระราชดำริสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการพลิกฟื้นเขาค้อสู่ต้นแบบการอนุรักษ์สัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริโครงการสวนสัตว์เปิดเขาค้อหรือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 12,500 ไร่ท่ามกลางเนินเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาเพชรชบูรณ์ปกคลุมด้วยป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำน้ำเข็กภายหลังจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ยุติลงซึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเขาค้อและส่งพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสวนสัตว์ป่าเปิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าควบคู่กับการรักษาพื้นป่าอันเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศต่อมาในปีเดียวกันนะคะได้มีการก่อตั้งสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาค้อ
ดยมุ่งเน้นการขยายพันธุ์สัตว์ป่าประเภทสัตว์กีบอย่างเช่นเนื้อทรายละมั่งและกวางป่ารวมถึงสัตว์ปีกอย่างเช่นนกยูงและนกหายากชนิดต่างๆเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและต่อมาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2528สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อมีความพร้อมรวมถึงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่และตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศปัจจุบันอยู่ในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีบุคลากรร่วมปฏิบัติงานจำนวน35คนดูแลสัตว์ป่ากว่า55ชนิดรวม567ตัวครอบคลุมทั้งสัตว์พ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับการช่วยเหลือและสัตว์ป่าของกลางโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือโครงการฟื้นฟูประชากรกวางป่าซึ่งดำเนินการร่วมกันกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ประเทศไทยเพื่อเพาะพันธุ์และปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตกอันเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะสถานียังทำหน้าที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่พัดหลงหรือว่าบาดเจ็บตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อจึงไม่ใช่เพียงสถานที่อนุรักษ์สัตว์ป่าหากแต่เป็นผลสัมฤทธิ์แห่งพระราชปณิธานในการฟื้นฟูผืนป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติเป็นมรดกสีเขียวอันทรงคุณค่าที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้สะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการสร้างอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการฟื้นฟูผืนป่าและสัตว์ป่าของไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ยังคงเป็นพลังและแรงบันดาลใจให้ประสบกรณิกรชาวไทยนั้นร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยแย่ไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายส่งทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินไหนมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกระลำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแนวพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กไร่ป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาระบายไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเ

0: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศออกมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทีย

0: มชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
1: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เพื่อคนอยากเปลี่ยนตัวเองนะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานคนเดิมเพิ่มเติมคือความขี้เกียจค่ะและแน่นอนข้างๆน้ำหวานคือชายผู้มีวินัยดุจเหล็กกล้านายทิศเขียวสวัสดีค่ะทิศ
2: สวัสดีครับน้องน้ำหวานและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักการนอนดูพอดแคสต์มากกว่าไปวิ่งทุกท่านนะครับวันนี้มาไม้ไหนครับเนี่ยมาพร้อมความขี้เกียจแบบนี้มีเรื่องคาใจอะไรอีกล่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะพี่ทิศช่วงนี้น้องเห็นเทรนด์คนรุ่นใหม่เขาเน้นกินฉ่ำพักผ่อนเยอะแล้วเขาก็มีคำพูดคำๆกันว่าออกกำลังกายไปทำไมเดี๋ยวตอนแก่ก็ตายเหมือนกันฟังดูเหมือนจะปลงนะคะแต่น้ำหวานแอบสงสัยว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยตั้งแต่วันนี้พอเรากลายเป็นมนุษย์ป้าหรือมนุษย์ลุงในอนาคตร่างกายเราจะพังขนาดไหนคะมันแค่เหนื่อยง่ายขึ้นหรือมันจะมีอะไรที่น่ากลัวกว่านั้น
3: โอ้โหนี่คือคำถามเปลี่ยนชีวิตเลยนะน้ำหวานฟังดูเหมือนตลกนะเรื่องตายเหมือนกันเนี่ยแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตายเมื่อไหร่แต่มันอยู่ที่ก่อนตายอยู่ยังไงต่างหากล่ะ
0: เปิดมาก็เข้มเลยพี่ทิศช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าอยู่ยังไงที่ว่าเนี่ยถ้าไม่ยอมออกกำลังกายเลยมันจะส่งผลเสียแบบเห็นภาพชัดๆยังไงบ้าง
3: น้ำหวานลองนึกถึงบ้านที่ไม่มีเสาเอกดูนะถ้าน้ำหวานไม่ออกกำลังกายโดยเฉพาะพวกเวทเทรนนิ่งหรือการเล่นเวทเนี่ยร่างกายคนเราพออายุเกิน30ปุ๊บมวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆลดลงปีละประมาณ 1-2% เป็นเรื่องธรรมชาติครับ
0: แค่ 1-2% เองเหรอคะฟังดูไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะ
3: อย่าดูถูกดอกเบี้ยทบต้นนะจ๊ะพอผ่านไป 20-30 ปีกล้ามเนื้อที่หายไปนี่แหละจะทำให้เรากลายเป็นคนแก่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ลุกจากส้วมทีต้องมีคนช่วยพยุงเดินขึ้นบันไดแค่ชั้นเดียวก็ขาสั่นผับๆเหมือนลูกนกตกน้ำที่สำคัญพอกล้ามเนื้อน้อยเตาเผาพลังงานในร่างกายก็พังกินอะไรนิดหน่อยก็น้ำหนักพุ่งกระฉูด
0: อ๋อมีหน้าล่ะเห็นผู้ใหญ่บางคนเดินเหินลำบากไม่ใช่แค่ปวดเข่าอย่างเดียวแต่เพราะขาไม่มีแรงจะพยุงตัวด้วยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับแล้วที่น่ากลัวกว่าคือโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้หญิงนะถ้าไม่ใช้งานร่างกายให้กระดูกได้รับแรงกระแทกหรือแรงต้านบ้างกระดูกมันจะบางพอแก่ตัวไปล้มทีเดียวคือเรื่องใหญ่เลยนะอาจจะติดเตียงยาวเลย
0: แล้วระบบข้างในล่ะคะพี่ทิศหัวใจปอดหรือพวกน้ำตาในเลือดเนี่ยถ้าเราสายชิวไม่ออกแรงเลยมันจะส่งผลยังไงตอนแก
3: ่คำว่าสนิมเกาะคือคำจำกัดความที่ดีที่สุดครับหัวใจเราคือนักสูบฉีดถ้าเราไม่เคยฝึกให้มันเต้นแรงๆบ้างพอแก่ตัวไปแค่เดินไปปากซอยหัวใจก็ทำงานหนักเกินพิกัดแล้วโรคความดันโรคหัวใจถามหาแน่นอนแถมหลอดเลือดก็จะแข็งตัวง่ายขึ้นด้วย
0: ฟังแล้วเริ่มสยองแล้วค่ะแล้วเรื่องสมองล่ะคะน้ำหวานเคยได้ยินว่าการออกกำลังกายช่วยเรื่องความจำด้วยนะ
3: ใช่เลยน้ำหวานงานวิจัยเพียบที่บอกว่าคนไม่ออกกำลังกายมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าเพราะการออกกำลังกายมันช่วยส่งเลือดไปเลี้ยงสมองและหลั่งสารที่ชื่อว่า BDNF ที่เปรียบเหมือนปุ๋ยบำรุงสมองถ้าไม่ออกเลยพอแก่ไปก็หลงลืมกุญแจรถอยู่ไหนลูกหลานชื่ออะไรมันน่าเศร้ากว่าร่างกายพังอีกนะ
0: โหปุ๋ยบำรุงสมองเลยเหรอคะพี่ทิศคะแต่น้ำหวานสงสัยอีกอย่างคือคนแก่ที่แข็งแรงดูเขาอารมณ์ดีจังเลยนะคะเกี่ยวกับการที่เขาออกกำลังกายมาตลอดชีวิตด้วยไหมคะ
3: เกี่ยวเต็มๆครับการออกกำลังกายมันหลั่งเอนโดฟินสารความสุขคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะจัดการความเครียดได้ดีกว่าพอแก่ไปเขาก็จะไม่ใช่คนแก่ที่ขี้หงุดหงิดหรือซึมเศร้าจากการอยู่บ้านเฉยๆเพราะเขายังมีแรงไปเที่ยวมีแรงไปเจอเพื่อน
0: จริงค่ะภาพที่น้ำหวานไม่อยากให้เกิดกับตัวเองที่สุดคือการนั่งรถเข็นมองดูคนอื่นเขาไปเที่ยวสนุกทั้งที่จริงๆเราก็อายุเท่าเขาแต่เราดันไม่มีแรง
3: นั่นแหละคือความต่างที่เงินซื้อไม่ได้ครับ
0: ฟังมาถึงตรงนี้น้ำหวานเริ่มอยากลุกไปวิ่งเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ทิศมีคำแนะนำทิ้งท้ายให้คนขี้เกียจแบบน้ำหวานไหมคะแบบที่เริ่มได้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี
3: ้ง่ายๆเลยน้ำหวานคือเริ่มให้เล็กแต่อย่าหยุดถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆลองใช้หลักการฝึกวินัยแบบที่พี่ทำอยู่สิเริ่มจากขยับวันละนิดไม่ต้องไปวิ่งมาราธอนตั้งแต่วันแรกหรอกครับแค่ลองเลิกใช้ลิฟต์แล้วเดินขึ้นบันไดดูบ้างหรือสควอตตอนรอต้มมาม่าก็ได้
0: สควอตตอนรอมาม่ากวนมากค่ะพี่ทิศแต่ก็น่าจะทำได้จริงนะคะ
3: ทำเถอะครับเพื่อที่ตอนอายุ70น้ำหวานจะได้เป็นคุณยายที่ยังใส่ชุดว่ายน้ำวิ่งเล่นริมหาดได้ไม่ใช่นอนแห้งอยู่บนเตียงให้หลานป้อนข้าวต้มจำไว้นะ วินัยในการออกกำลังกายวันนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ตัวเองในวัยชราครับ
0: โอ้โหคมกริบวันนี้ขอบคุณพี่ทิศเขียวมากนะคะที่มาแชร์ความรู้และกวนประสาทจนน้ำหวานตาสว่าง
3: ยินดีครับไปครับน้องหวานไปวิ่ง
0: ไปค่ะ

0: กลับมาต่อกันค่ะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องการออกกำลังกายไปจนน้ำหวานเริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะแต่พี่ทิดเขียวคะการจะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพเนี่ยแค่วิ่งหรือสควอตตอนต้มมาม่ามันพอจริงๆหรอคะหนูเห็นผู้ใหญ่บางคนแถวบ้านเนี่ยเดินสายวิ่งมินิมาราธอนทุกอาทิตย์เลยนะแก๊งคุณป้าแถวบ้านหนูเนี่ยแต่นึกยังไงบางวันยังแอบเห็นแกบ่นว่าเพลียหรือบางคนยังมีความดันขึ้นอยู่เลยคะพี่ทิด
1: คำถามดีมากคำน้ำหวานการออกกำลังกายมันคือการสร้างเกราะป้องกันภายนอกแต่ถ้าเราสร้างเกราะเหล็กอย่างดีแต่ข้างในเราดันกระดกยาพิษเข้าร่างกายทุกวันหรือปล่อยให้ระบบไฟฟ้ารวนพังจากข้างในเกราะมันก็กันไม่อยู่ครับการดูแลคนสูงวัยหรือการเตรียมตัวแก่เนี่ยมันมีมิติเรื่องอาหารการนอนและพลังใจเข้ามาเกี่ยวด้วยแบบแยกไม่ออกเลยล่ะ
0: งั้นเรามาเจาะลึกเรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องอาหารการกินคนแก่ส่วนใหญ่ที่น้ำหวานเจอมักจะมี2สุดโต่งค่ะพี่ทิดไม่คนนึงบ่นว่ากินอะไรไม่ลงเบื่ออาหารก็จะเป็นอีกแบบคือกินตามใจปากขั้นสุดชอบกินแต่ของเดิมๆที่เคยกินตอนหนุ่มสาวตรงนี้เราจะปรับยังไงดีคะ
1: ฮันน่าถ้าน้ำหวานพูดถึงสุดโต่งแบบหลังเนี่ยพี่นึกถึงภาพคุณลุงแถวบ้านพี่เลยนะแกบอกแกออกกำลังกายด้วยการเดินรอบหมู่บ้านทุกวันวันละ5กิโลเมตรพี่ก็โอ้โหสุดยอดมากครับลุงแต่พอเดินเสร็จปุ๊บลุงแกแวะสภากาแฟสั่งกาแฟโบราณใส่น้ำข้นหวานช่ำๆคู่กับปลาท้องโกทอดน้ำมันซ้ำอีก4ตัวแบบนี้เขาเรียกว่าออกกำลังกายเพื่อไปกินของอร่อยครับพลังงานที่เผาไป200แคลอรี่แต่กินกลับคืนมา600แคลอรี่แบบนี้วิ่งให้ตายความดันกับเบาหวานก็ไม่ลดครับ
0: อุ๊ยแทงใจดำคุณลุงหลายท่านเลยนะคะนั่นแล้วอย่างนี้เราควรจัดอาหารให้ผู้สูงอายุหรือตัวเราเองในอนาคตยังไงคะพี่ทิพย์
1: คนเราพอแก่ตัวไปร่างกายจะหลั่งน้ำย่อยน้อยลงการเคี้ยวก็ลำบากพอเรื่องฟันทำให้ผู้สูงอายุชอบกินแป้งกับน้ำตาลเพราะมันเคี้ยวง่ายกลืนคล่องแต่นั่นคือกับดักครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวัยเก่าคือโปรตีนครับต้องเน้นโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นเนื้อปลาอกไก่นุ่มต้มหรือโปรตีนจากพืชพวกลูกเดือยถั่วต้มเพราะถ้าโปรตีนไม่ถึงกล้ามเนื้อที่อุตส่าห์ไปเดินไปสควอตมามันก็ไม่มีวัตถุดิบไปซ่อมแซมร่างกายก็เหี่ยวอยู่ดีครับ
0: อ๋อนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเราส่งคนงานไปสร้างตึกแต่ไม่มีอิฐไม่มีปูนให้เขาตึกก็สร้างไม่ได้แล้วพวกอาหารเสริมล่ะคะเห็นโฆษณาในทีวีเพียบเลยยาบำรุงนั่นนี่จำเป็นต้องซื้อให้ท่านกินเป็นกำมือเลยไหมคะ
1: ถ้าสารอาหารหลักอย่างข้าวแป้งผักผลไม้โปรตีนกินถึงอาหารเสริมแทบไม่จำเป็นเลยครับน้ำหวานแต่สารอาหารที่คนไทยสูงอายุขาดบ่อยที่สุดจากสถิติเลยนะคือแคลเซียมและวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่ต้องไปซื้อกระปุกแล้วเป็นพันมากินหรอกครับของฟรีมีในโลก
0: ของฟรีหรอคะมีด้วยหรอคะพี่ทิดอยู่ตรงไหนขอบอกพิกัดด่วนค่ะ
1: แดดเมืองไทยนี่ไงน้ำหวานแค่ตอนเช้าๆช่วง7โมงถึง8โมงเช้าลุกจากเตียงออกไปเดินยืดเส้นยืดสายรับแสงแดดอ่อนๆสัก15นาทีร่างกายเราก็สังเคราะห์วิตามินดีได้เพียบแล้วช่วยให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นกระดูกจะได้ไม่พรุนไม่หักง่ายเวลาสะดุดล้มครับ
0: โอ้โหของดีและฟรีมีอยู่จริงด้วยทีนี้มาถึงเรื่องที่ปวดหัวไม่แพ้กันค่ะพี่ทิดคือเรื่องการนอนค่ะผู้ใหญ่ที่บ้านน้ำหวานเนี่ยชอบตื่นเช้ามากตื่นตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาเปิดไฟกุกกักกุกกักทำนู่นทำนี่แล้วกลางวันก็นั่งสะพมกพอถามก็บอกว่านอนไม่หลับแบบนี้นาฬิกาชีวิตไม่รวนแย่เลยคะ
1: นี่คือปัญหาคลาสสิกระดับโลกครับน้ำหวานพออายุมากขึ้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องการนอนหลับลดลงทำให้หลับตื่นตื่นหรือหลับไม่ลึกแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับในช่วงที่เราหลับลึกสมองเราจะมีระบบที่ชื่อว่ากลิมฟาติกซิสเต็มทำหน้าที่เหมือนรถเก็บขยะคอยชะล้างโปรตีนขยะที่เป็นต้นเหตุของโรคอัลไซเมอร์ออกไป
0: เฮ้ยจริงเหรอคะพี่ทิดถ้านอนไม่หลับขยะในสมองก็สะสมนะสิคะเนี่ย
1: ใช่เลยลองนึกภาพถ้าบ้านน้ำหวานไม่มีรถขยะมาเก็บเลยสัก 3-4 เดือนบ้านจะเหม็นเน่าขนาดไหนสมองเราก็เหมือนกันครับถ้าคนแก่หลับไม่ลึกขยะพวกลิ่มโปรตีนพวกนี้จะเกาะสมองแน่นพอนานวันเข้าก็กลายเป็นโรคสมองเสื่อมหลงลืมพูดวนไปวนมา
0: น่ากลัวมากค่ะแล้วเราจะช่วยให้ท่านหรือช่วยให้ตัวเราเองในอนาคตนอนหลับได้ดีขึ้นยังไงดีคะพี่ทิศต้องพึ่งยาไหมคะ
1: ยาควรเป็นทางเลือกสุดท้ายครับน้ำหวานสิ่งที่ต้องปรับคือพฤติกรรมก่อนนอนพี่ขอยกตัวอย่างพฤติกรรมยอดฮิตเลยนะของคนแก่ยุคนี้คือการนอนไถโทรศัพท์มือถือในมุมมืดๆเพื่อไปดูคลิปวิดีโอหรือเตรียมรูปสวัสดีวันจันทร์ไปส่งในไลน์กลุ่มตอนเช้า แสงสีฟ้าจากหน้าจอมันไปหลอกสมองว่าตอนนี้ยังเป็นกลางวันอยู่นะฮอร์โมนง่วงเลยไม่หลังทีนี้ก็ตาสว่างยาวเลยวิธีแก้คือดับไฟห้ามเล่นมือถือก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือพากันไปออกกำลังกายตอนเย็นให้ร่างกายมันล้าพอดีถึงเวลาจะหลับปุ๋ยเลยล่ะครับ
0: อ๋อมินาล่ะต่อไปนี้ต้องไปยึดมือถือผู้ใหญ่ตอน3ทุ่มแล้วค่ะแล้วที่นี้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่น้ำหวานคิดว่าสำคัญที่สุดและส่งผลชัดเจนมากค่ะคือเรื่องสภาพจิตใจค่ะพี่ทิศน้ำหวานเคยเห็นคุณตาของเพื่อนคนหนึ่งตอนแกยังทำงานอยู่เนี่ยแกกระฉับกระเฉงมากเป็นหัวหน้างานสั่งการนู่นนี่นั่นดูหนุ่มกว่าวัยมากเลยแต่พอถึงปีที่แกเกษียณอายุต้องอยู่บ้านเฉยๆไม่มีงานทำผ่านไปแค่ปีเดียวแกดูแก่ลงเป็น10ปีเลยค่ะร่างกายทรุดผอมแห้งแถมดูซึมๆด้วยมันเกิดจากอะไรคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าโรคหัวใจเหี่ยวเฉาหรือภาวะสูญเสียคุณค่าในตัวเองหลังเกษียณคำน้ำหวานมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะน้ำหวานโดยเฉพาะคนที่เคยทำงานมีบทบาทในสังคมพอวันหนึ่งต้องมานั่งมองเพดานอยู่บ้านเฉยๆร่างกายมันจะรับรู้ว่าอ๋อไม่มีใครต้องการเราแล้วเหรอสมองมันจะเริ่มชัตดาวน์ตัวเองไม่อยากอาหารไม่อยากขยับตัวแล้วความเครียดสะสมจะทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่งร่างกายจะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วทันที
0: ฟังแล้วเศร้าจังเลยค่ะแล้วในฐานะลูกหลานหรือในฐานะคนที่จะต้องแก่ในอนาคตเราจะป้องกันปัญหานี้ยังไงดีคะพี่ทิศ
1: เราต้องหาภารกิจใหม่ให้ชีวิตครับน้ำหวานไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ได้เงินหรอกนะแต่อย่างน้อยต้องมีกิจวัตรที่มีวินัยชัดเจนเช่นบางคนหันไปปลูกต้นไม้จัดสวนบางคนไปเป็นอาสาสมัครชุมชนหรือบางคนเฟี้ยวๆหน่อยก็มาหัดเล่นคอมพิวเตอร์หัดตัดต่อคลิปทำช่อง YouTube เล่าเรื่องอดีตให้เด็กฟังก็มีนะอย่างพี่เองพี่ก็ยึดหลักวินัยในตัวเองมีตารางชัดเจนว่าเช้าต้องทำอะไรเย็นต้องทำอะไรมันทำให้ทุกวันที่เราตื่นมาเรารู้ว่าเราตื่นมาเพื่ออะไรใจมันจะฟูพอใจฟูร่างกายมันก็จะหลั่งสารเอนโดฟินและโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมตัวเองครับ
0: จริงค่ะน้ำหวานเคยเห็นแก๊งคุณป้าบางกลุ่มชวนกันแต่งตัวชุดไทยสีสดไปถ่ายรูปเที่ยววัดในวันหยุดดูแกหัวเราะร่าเริงมีความสุขพลังงานบวกล้นเหลือมากดูแข็งแรงกว่าวัยรุ่นบางคนที่นั่งอมทุกข์หน้าคอมพิวเตอร์ซะอีกค่ะ
1: นั่นแหละครับการมีสังคมมีเพื่อนวัยเดียวกันชวนกันไปทำกิจกรรมไปเดินสวนสาธารณะไปเต้นแอโรบิกหรือแค่นั่งนินทาลูกหลานขำๆสิ่งเหล่านี้คือยาต้านซึมเศร้าชั้นดีที่ไม่มีขายในร้านยาเลยนะ
0: โอ้โหฟังมาทั้งหมดใน EP นี้ตั้งแต่เรื่องกล้ามเนื้อหายระบบภายในสนิมเกาะเรื่องอาหารการนอนไปจนถึงเรื่องพลังใจน้องหวานรู้สึกเลยว่าการแก่ไปอย่างมีภาพลักษณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาเลยนะคะแต่มันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำในวันนี้ล้วนๆเลยค่ะ
1: ถูกต้องที่สุดครับน้ำหวานความชราหรือเลขอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจเราเลือกที่จะชะลอและออกแบบมันได้ครับอย่ารอให้ถึงวันที่คุณหมอส่งใบเตือนว่าห้ามกินอันนั้นห้ามเดินไปนี่ร่างกายพังหมดแล้วแต่จงเริ่มสะสมทุนสุขภาพตั้งแต่วันที่เรายังมีแรงมีโอกาสเลือกอาหารและมีกำลังขาที่ยังเดินเองได้อยู่ครับเฉียบขาดและคมกริบมากค่ะพี่ทิศเขียว
0: หวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะช่วยกระชากความขี้เกียจของใครหลายคนรวมถึงตัวน้ำหวานเองด้วยให้ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะ
1: ดีมากครับพูดจบแล้วก็นึกขึ้นได้เดี๋ยวน้ำหวานไปซื้อปลานึ่งซีอิ๊วหน้าปากซอยมาให้พี่สักตัวสิโปรตีนสูง ย่อยง่ายเหมาะกับวัยรุ่นตอนปลายแบบพี่มาก
0: แหมใช้กันดื้อๆแบบนี้เลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูวิ่งไปซื้อให้ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยเลย
2: สำหรับวันนี้พอดแคสต์คุยสบายๆได้ประเด็นต้องลาไปก่อน
0: แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอย่าลืมไปขยับร่างกายกันนะทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสรุปครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรต่างอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการบอกว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรือนั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาวัฒน์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกโดยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี2568ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อถุยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเสียงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงหนานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นดูแลควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับคุณคุณกรสิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะสุขสุดสัปดาห์นะครับก็15 พฤษภาคม 2569นะครับจันทร์ถึงเสาร์หลังข่าวภาค19 นาฬิกาจบลงนะครับเราก็จะมาเจอกันในรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรื่องของแบดมินตันนะครับวันนี้แบดมินตัน Thailand Open 2026นะฮะนักกีฬาของเราตอนนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้ว2ประเภทนะครับเริ่มต้นรายการแรกนะครับที่ผ่านไปก็คือหญิงเดี่ยวนะครับพิงพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันสาววัย19 ปีมือ24ของโลกเจอกับหมิวปอนประวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ปรากฏว่าพิงพิชญามนโอภาสนิพัฒน์ชนะไป2ต่อ1เกมนะครับ21-19 13-21และเกม3 เกมขอไปครับเกม3ชนะ21-15นะครับก็ทำให้พิงเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการ Thailand Open เป็นครั้งแรกในการแข่งขันอาชีพนะครับนะครับแล้วก็เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจ แล้วก็ชมพี่หมิวด้วยนะครับที่ให้หนูอึดอัดมาตั้งเกมที่2และเกมที่3นะครับแล้วก็ค่อนข้างเทคจากเกินคาดแต่ก็ไม่อยากจะ

2แล้วก็มาแซงชนะ21-18พอเกม3ปั๊บอากาเนกะยามากุชิตบใส่ภูสราวีสินทุกขาเลยนะชนะ21-15ผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยขออภัยรอบรองชนะเลิศนะพรุ่งนี้เนี่ยพิงจะเจอกับอากาเนยามากุชิวิธีที่จะชนะนะฮะวิธีที่จะชนะก็คือทางด้านของพิงค์เนี่ยก็ต้องเล่นกันยาวๆนะเล่นกันยาวๆถึงจะมีโอกาสลุ้นนะเล่นกันยาวๆนะครับเล่นกันยาวๆโต้ยาวๆต้องอดใครอดทนได้กว่านะนะฮะนะครับก็รอลุ้นนะฮะพรุ่งนี้นะก็ทางด้านของพิงค์พิชัยมนโอภานิพัฒน์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นการเจอกันในรอบรองนะครับก็คือทางด้านของเฉินยูเฟยนะครับมือหนึ่งของรายการนะครับเอาชนะโทโมกะมิยาซากิเฉินยูเฟยมือสองของรายการนะครับเอาชนะโทโมกะมิยาซากิ2-0เกมนะครับ21-15แล้วก็21-18เฉินยูเฟยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไฮนาฮานาจินะครับฮินาอาเตชินะครับจากญี่ปุ่นซึ่งเอาชนะเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับถือว่าขาดเลยนะครับนะมือดีด้วยญี่ปุ่นคนนี้นะฮินาอาเดชินะครับชนะเมย์รัชนกไป2-0เกมนะ21-13นะ21-16เมย์เพิ่งโพสต์นะเมื่อก่อนแข่งขันเนี่ยนี่โพสต์ใน Facebook นะว่าเล่นแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นไทยแลนด์โอเพ่นมา18ปีแล้วเหรอนี่นะแล้วก็คราวนี้เมย์ก็ผ่านแค่ได้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะครับแพ้ไป0-2เกมเลย13-21และ16-21นะครับนี่คือหญิงนะครับก็ได้เป็นเฉินยูเฟยนะเจอกับทางด้านของฮาเตชิแล้วก็พิงพิชมนนะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิก็ถือว่าเป็นคู่ที่เราไปเชียร์แน่นอนพรุ่งนี้นะต้องไปเชียร์น้องพิงพิชยามนนะครับในบ้านถึงแม้ว่าเจอศึกหนักอากาเนะยามากุชิอย่างที่ผมบอกครับโต้กันเหนียวๆฮะต้องโต้กับอากาเนะเหนียวๆอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนให้อากาเนะใจร้อนก่อนได้แต่เราอย่าใจร้อนก่อนอากาเนะยามากุชิเด็ดขาดนะพรุ่งนี้ร่ายลุ้นเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราผังก็ถึงรอบรองชนะเลิศก็คือบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานะคู่มือวางอันดับ1และคู่มือ3ของโลกนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของเอ็มสุภักจอมก่อกับมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์มาในช่วงดึกนะครับนัดนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเพราะว่ารอบรองชนะเลิศเอาชนะคู่ของยีฮงเว่ยกับนิโคกอนซาเลชชานคู่มือวางอันดับ5ของรายการมือ10ของโลกจากชนิดไทเปนะครับ2-1เกมชนะ21-17แพ้20-22สูสีครับแต่พอเกมที่3ชนะได้ครับ21-10ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะก็ดูเจอกับใครก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะอย่าขออนุญาตเพราะว่ายังแข่งขันยังไม่จบนะครับขณะเดียวกันตอนนี้วิลกรุตวิธิสารครับสุดหล่อของเรากำลังลงแข่งขันกับลักเยสเซนนะฮะมือดีจากอินเดียและเป็นวิลกุลวุฒิขึ้นนำอยู่ในเกมที่1นะครับ13-7นะสกอร์ตอนนี้เนี่ยรายงานนะครับวิลกุลวุฒิวิธิสารนะครับหนึ่งเดียวของแต่อีกคนหนึ่งจะผ่านเข้ามาเป็นประเภทที่3ของเราได้หรือไม่ฮะวันนี้ผู้ชมในสนามนี่เต็มสนามเลยทีเดียวครับนะสนามนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยผลการขันในเกมแรกเป็นอย่างไรถ้าทันในแวดวงกีฬานะจะรายงานให้ทราบวิวนำอยู่13-7นะครับส่วนใครที่ดูเรื่องของมวยวันนี้มวยวันเพิ่งชกไปเมื่อสักครู่นะคู่เอกในต้องบอกว่าคู่เอกในช่วงของคู่เอกในช่วงของการจ่ายตังค์อ่ะนะไม่ใช่ดูฟรีของทางช่อง7เนี่ย 20:30 นถึง 17:30 นโดยประมาณนะแต่ว่าช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงของเวลาจ่ายตังค์นะ Pay TV ประมาณนั้นน่ะ Pay-per-view View นะนะครับเพราะว่านักมวยของเราขึ้นช่องในช่วงนี้ด้วยนะซุปเปอร์เล็กนะเจอกับทางด้านของคายาตา AF นะครับก็ปรากฏว่ายกแรกเนี่ยทางด้านของซุปเปอร์เล็กเจอนับ8ไปก่อนนะครับนับ8ไปก่อนแต่ว่าพอยก2เนี่ยนะซุปเปอร์เล็กก็เดินนะเดินสู้นะนะก็นะครับก็มีโอกาสนะยก2นะพอยกที่3เนี่ยโอ้โหซุปเปอร์เล็กเนี่ยจับทางด้านของคาตาคาเยฟนะครับจับแทงเข่าแล้วก็แทงเข่าฮะคายาตาเยฟนี่คายาตาเอฟนี่หันนีหันขวางไม่ได้โต้เลยนะครับเพราะว่าเจอซุปเปอร์เล็กเนี่ยจับคีบจับแทงเข่าจับคีบจับแทงเข่าผมก็มองว่าผ่านแล้วอ่ะนะฮะนะครับ
แต่ที่สุดแล้วกรรมการก็บอกว่า

0: ให้ทางด้านของคายาคาเอฟชนะซูเปอร์เล็กไป2-1เสียงไม่เอกฉันท์นะครับมี1คนให้เราชนะคือถ้าไม่โดนนับ8เนี่ยนะในยกแรกเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะโอ้โหก็เป็นงานหนักนะนะแพ้ไปน่าจะเป็นการแพ้เป็นครั้งที่3แล้วของซูเปอร์เล็กนะติดต่อกันเลยนะนะครับในการแข่งขันของวันนะไม่ว่าจะเป็นแพ้ในเรื่องของคิกบ็อกซิ่งแพ้เรื่องของมวยไทยนะซูเปอร์เล็กนะครับซูเปอร์เล็กยิ้มด้วยซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เดิมนะครับแพ้ไปนะครับช่วงนี้ของวันเนี่ยเป็นช่วงของการเพเปอร์วิวคือจ่ายตังก่อนนะแล้วได้ชมนะครับก็จะมีมวยคู่หลักๆหลายคู่ที่ชกกันช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวยยักษ์รุ่นยักษ์อย่างด้านของแคสซูโทไลกับนักชกจากญี่ปุ่นนะฮะเทสุกะก็เพิ่งจบไปรู้สึกว่านักชกจากญี่ปุ่นโดนน็อกยก2นะนะเจอแคสรูโทไลเนี่ยต่อยร่วงไปนะฮะนี่ก็คือมวยมันหมัดมวยแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณฟังครับจากเรื่องของแบดมินตันนะวิวกำลังแข่งขันกันอยู่คู่อื่นเราตกรอบนะนอกจากเมย์ตกรอบนะชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่ของอินโดนีเซียนะครับอินคานันโดกับมาติน0-2เกม16-21และ15-21ตกรอบนะครับนะนี่คือแบดมินตันนะครับแจ้งให้ทราบนะส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อ23นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็เตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าในช่วงเดือนมิถุนายน2นัดนะครับเปิดบ้านเจอคูเวตก่อนนะเปิดบ้านเจอกับคูเวตแล้วก็จะไปเยือนจีนนะเจอคูเวตวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปจีนวันที่9มิถุนายนนะครับแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เลือกนักเตะที่มีอยู่ผสมผสานกันนะระหว่างตัวเก่านะคนที่หายไปแล้วกลับมาใหม่แล้วก็ดาวรุ่งนะก็ทั้ง2นัดมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะครับทางไทยรัฐทีวีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขามีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับไทยรัฐสปอร์ต YouTube ต่างๆนะให้ชมกันนะครับเจอคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับ5มิถุนายน 19:30 นนะครับช่องทางการจำหน่ายบัตรเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนไปเจอกับจีน9มิถุนายนก็รอเวลากันนะครับแข่งที่หวังหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะฮะเจอกับจีนนักเตะแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคำใหม่นะฮะจากแบงคอกนะกรกฎพิพัฒน์นัดดาจากเมืองทองยูไนเต็ดสราณนอนุอินจากบีจีปทุมนะครับกองหลังสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับทางด้านของฟิลาวัตอัคธรรมจากการท่าเรือนะฮะนี่ดาวรุ่งคนใหม่เข้ามานฤบดินวิรวัฒน์โนดมนะตัวเก่าจากบุรีรัมย์นะครับอดิศรพรมรักนะกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจากราชบุรีนะครับมาเรลทอมเบียนะคนที่มงประกาศให้ไทยเข้ารอบนะฮะชนะเติร์กเนี่ยนะครับติดด้วยณัฐพงศ์สาริยาจากชลบุรี FC วาริชชูทองครับจากบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับกองกลางนะก็จะมี สารัตอยู่เย็นกฤษฎากาแมนนะครับอิกลาสสันหลนนะอนันต์ยอดสังวานโฟแบร์นะจากลำพูนมาติดด้วยนะครับข่าวล่าสุดย้ายไปบุรีรัมย์นะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เสกสรรราตรีทิติพันธ์พ่วงจันทร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทูแบงคอกร่วมกับเวียทิป้อมพันธ์นะทูแบงคอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คณะคำยกนะฮะจากเมืองทองธีรพัฒน์ปรือทองจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรแมตช์อุ่นเครื่องมาการแข่งขันที่ลีกของดิวิชั่น2ของญี่ปุ่น J2 นะธีรพัฒน์ปรือทองนี่โชว์ฟอร์มแอสซิสต์ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีเอราวัณกานิเยนะจากสโมสรลองนะครับมาติดด้วยนะครับกองหน้าก็จะเป็นจูดซุนซับเบลนะจากเกรมี่ทาวนะธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือและธีรศิลป์แดงดาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอันโทนีฮัสซันก็บอกว่าเป็นการรวมตัวกันของทั้งดาวรุ่งนะที่เคยมีแล้วก็หลุดออกไปและตัวเก่านะครับโดยเฉพาะธีรศิลป์แดงดานะครับนะความการเป็นธีรศิลป์แดงดาเนี่ยแน่นอนละครับทางด้านของอันโทนีฮัสซันก็บอกว่าเป็นคนสำคัญนะครับนะในแคมป์ฟุตบอลทีมชาติต้องมีนักเตะระดับซีเนียร์ที่ตั้งมาตรฐานและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะทั้งน้องนักเตะหน้าใหม่ในแคมป์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุ่งหลายคนไม่ว่าจะเป็นธีรพัฒน์หรือว่าเอราวัณนะครับซึ่งฟอร์มทั้งสองคนก็เราได้ต้องการนักกีฬานะครับเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นดาวรุ่งเข้ามานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางนะครับและกองหน้าโดยเฉพาะกองกลางกองหลังอย่างอดิศรพรมรักอย่างที่บอกนะครับมีฟอร์มที่ดีนะกับการท่าเรือนะทางด้านของอดิศรพรมรักจากการท่าจากราชบุรีนะครับส่วนฟีฟาวัตนะครับฟิลาวัตเนี่ยจากการท่าเรือก็ฟอร์มดีนะอยากจะให้มาร่วมทีมนะครับโดยเฉพาะอดิศรนี่โอ้โหเรื่องของสิทธิ์ใจทัศนคติในทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว นะครับส่วนนักเตะที่ไปแข่งยาวๆสำหรับลีกนะก็หลายๆคนก็มีโอกาสได้พักนะครับไม่ดึงมาแล้วก็หลายๆคนจากทางด้านของบุรีรัมย์นะครับเพราะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังมีลีกที่แข่งขันแล้วก็มีฟุตบอลทั่วเอเชียที่ยังแข่งขันกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าแข่งกันยาวๆนี่โอ้โหนะนักเตะจะให้พักหลายๆคนก็มีการบาดเจ็บนะครับนี่คือนักกีฬาของเราที่มีการประกาศรายชื่อมานะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่อันโทนิโอสันนะครับบอกว่าใครติดเข้ามาเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับวิลกุลวุฒินะครับนำอยู่18-11นะครับในเกมที่1นะฮะคงน่าจะทันในเกมแรกในรายการแวดวงกีฬานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนัด2นัดของเรานะครับ5มิถุนายนเจอคูเวตนะฮะ 19:30 ปทุมธานีสเตเดียมคุณผู้ฟังอย่างงนะปทุมธานีสเตเดียมอยู่ตรงไหนนะก็นี่แหละฮะสนาม BG แหละนะฮะปทุมธานีสเตเดียมนะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะตอนนี้หลายๆประเภทในประเภททีมก็รอบรองนะวันนี้รอบรองจะชิงชัยกันวันพรุ่งนี้นะหลายๆแข่งขันแต่ว่าการแข่งขันในบางประเภทก็ชิงเหรียญทองกันอย่างการแข่งขันเอ็กซ์เกมอย่างโรลเลอร์สกีนะครับนักกีฬาจากอุดรธานีคว้าเหรียญทองครับไมเคิลกัมเปียลนะครับคว้าเหรียญทองไปครองในการแข่งขันโรลเลอร์สกีรุ่นมาสตาร์ทคลาสสิกอายุ 13-18 ปีชายคว้าเหรียญทองนะครับส่วนโรลเลอร์สกีสาวโรลเลอร์สกีสาวเชียงใหม่นะครับก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันโรลเลอร์สกีรุ่นมาสตาร์ทคลาสสิกนะรุ่นอายุ 13-18 ปีนะครับก็คือกนกชยาเฉลิมโชคชัยนะครับจากเชียงใหม่คว้าเหรียญทองนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอีกคนนึงก็คือเรื่องของยิมนาสติกนะครับสาวจากกรุงเทพมหานครท่าทางจะไม่ได้แบ่งเหรียญรางวัลให้ใครเลยนะคว้ากันหมดเลยนะครับนะครับน้องสมนวนันนะครับนิ่มเนติพันธ์นะฮะน้องสมนวนนท์นะครับนักยิมนาสติกจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครคว้าหลายเหรียญรางวัลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยิมนาสติกลีลาเรื่องของอุปกรณ์ฟุตบอลอุปกรณ์บอลนะฮะคะแนน 23.45 คว้าเหรียญทองนะครับแล้วก็มาคว้าเหรียญทองในประเภทห่วงนะอุปกรณ์หญิงอุปกรณ์ห่วงคว้าเหรียญทองนะครับและรวมๆแล้วเธอก็ได้อุปกรณ์รวมนะครับห่วงที่ผมบอกไปแล้วอุปกรณ์บอลแล้วนะอุปกรณ์คาถาคะแนนรวมทีมกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์5ริบบิ้นนะได้มา5เหรียญทองนะ6เหรียญทองนะครับ2เหรียญเงินจากบุคคลอุปกรณ์ริบบิ้นและกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์คะแนนรวม2ชุดนะ1เหรียญทองแดงจากกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์5บอลนะครับโอ้โหนะนี่คือนักต้องเรียกว่าน้องตรันนะครับน้องตรันนี่นะอายุแค่15ปีนะครับซึ่งก่อนไปก็น้องก็คาดหวังว่าขอไว้แค่5ถึง6เหรียญทองตลอดการแข่งขันแต่ไปประมาณที่ได้6เหรียญทองก็ถือว่าน่าพอใจนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้นะครับน้องดรันเนี่ยนะครับก็คว้าไปถึง6เหรียญทองนะครับเหรียญเงินต้องนับนะ2เหรียญกับเหรียญทองแดงอีกนะก็โอ้โหคว้าเหรียญทองก็ถือว่าเป็นอนาคตใหม่ของวงการยิมนาสติกลีลายิมนาสติกของเราเลยนะครับนะยิมนาสติกนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห่วงเรื่องของคาถาเรื่องของบอลนะครับก็ทำความได้ยอดเยี่ยมเธอจะมีอนาคตในวงการยิมนาสติกของไทยนะครับแล้วก็เธอบอกว่าจะพัฒนาต่อไปเพื่อทีมชาติชุดใหญ่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้านะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยไปดูด้วยนะครับมาดูทีมกรุงเทพมหานครแล้วไปดูด้วยนะครับคุณการพิจาพัฒนาศักดิ์นะบอกว่าไปดูน้องๆหลายๆคนนะโดยเฉพาะน้องดรันเนี่ยโชว์ศักยภาพนะแล้วก็ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เบียดชนะคู่ต่อสู้อย่างสูสีและบางคะแนนบางเพศก็ชนะคู่ต่อสู้อย่างคาร์ลอยนะต้องบอกว่ามีความสามารถเทียบเคียงกับรุ่นพี่ในชุดปัจจุบันได้หลายคนนะครับแล้วก็เหลืออีก15เดือนนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยในการลุ้นเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์2570ที่มาเลเซียต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเราติดตามน้องกันต่อนะว่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยเธอจะเป็นราชินียิมนาสติกลีลาของไทยในอนาคตนะครับจบหรือยังจบหรือยังเกมแรก20-14นะวิวโอ้โหยังงานลากยาเซนยังเถียงอยู่ยังเถียงอยู่นะฮะไล่มา15-20นะฮะตบไปขนานเส้นนะครับลากยาเซนนะครับก็ตอนนี้ไล่มา15-20นะครับมีอยู่6 6เกมพอยต์อ่ะ5เกมพอยต์5เกมพอยต์ของวิวกรูดนะฮะลากาเซนมาชุดสีเหลืองวิวนะชุดสีบอลเทานะครับเอาละครับลูกนี้ตัดยอดโตกันอยู่นะโตกันอยู่นะครับวิวตีตบทางครับยอดหน้าเน็ตคือตีกับวิวเนี่ยต้องอดทนนะเพราะวิวนี่เหนียวอะวิวเนี่ยก็หลอกให้คู่ต่อสู้โตเรื่อยๆนะจนคู่ต่อสู้แหมยังครับนางลากาเซนยังไล่คะแนนมาได้อีกฮะตอนนี้ไล่มาเป็น16ต่อ20ครับแต่ยังเหลือ4เกมพอยต์นะในเกมที่1นะครับอ่ะมาดูคะแนนเหรียญรวมนะของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับที่สุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเกินร้อยไปแล้วคุณผู้ฟังนะครับ108เหรียญทองนะฮะ85เหรียญเงินแล้วก็100เหรียญทองแดงนะครับ293เหรียญทองแล้วขออภัย293เหรียญแล้วฮะนำยาวนำโด่งเลยนะครับและอีกครึ่งนึงเนี่ยไม่ถึงครึ่งด้วยนะเชียงใหม่32เหรียญทอง39เหรียญเงินแล้วก็31เหรียญทองแดงนะ102เหรียญ นะครับโอ้เหรียญรวม293นะกรุงเทพเชียงใหม่เหรียญรวม102นะที่3นครสวรรค์นะครับ32ทองเท่ากับเชียงใหม่เลยนะครับแต่ว่าเหรียญเงินเนี่ย12เหรียญทองแดง13มี57เหรียญ นะครับชลบุรีเหรียญรวมเนี่ยเกิน100เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเหรียญทองแค่28เหรียญเงิน32เหรียญทองแดง45นะครับรวม105เหรียญ นะครับอุสุราธานีเจ้าภาพขยับมาอยู่ที่5แล้วนะครับ24ทองนครราชสีมา20ทองนนทบุรี17นครศรีธรรมราช16ปทุมธานี14สุพรรณบุรี13อุดรอุตรทางด้านของสุพรรณบุรี13อุตรดิตถ์11นครปฐม11สมุทรปราการ10เท่ากับสมุทรสาครอุบลราชธานีนครนายกมี10เหรียญทองนะครับเอา16อันดับก่อนนะที่มีเหรียญทองถึงเลข2หลักนะ10เหรียญทองขึ้นไปก่อนนะครับส่วนท้ายตารางนะครับยังเป็นสระแก้วของชัยนาทอยู่นะครับที่ได้1เหรียญทองแดงนะครับปัตตานีบ้านผมก็รองลงมา1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะ3เหรียญปัตตานีบ้านผมนะฮะชัยนาท1เหรียญทองแดงกับสระแก้วนะครับผมเชื่อว่าแล้ววันต่อไปอันดับเหรียญก็คงจะมากขึ้นนะเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ในครั้งนี้นะครับนะสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่41ว้าวคุณผู้ฟังครับตกใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลากาเซนไล่มา19ต่อ20ได้มา5แต้มรวดวิวทำยังไงเอาละครับแต้มสำคัญอย่าให้ดิวนะครับวิวต้องเอาเกมนี้ได้ก่อนอาโต้ดาดวิวพยายามตบนะหน้าเน็ตหลอดมานะครับวิวโยกซ้ายตบลูกนี้ใส่ลากาเซนแล้วก็ไม่ข้ามครับโอ้โหแม่กว่าจะได้แต้มนี้โอ้โห20นำอยู่20 15นะเขาไล่มา19 20และก่อนที่วิวจะตบยัดใส่ตัวลากาเซนงัดไม่ผ่านนะครับโอ้โหเป็นแต้มของวิวกุลุตวิทิสารครับนำไปก่อน1ต่อ0เกมครับนี่คือแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับว่ากันยาวๆนะเรื่องของเทนนิสนะครับรายการ ITF Men World Tennis Tour นะเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour นะครับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เป็นการแข่งรอบเมนรอวันที่4นะครับนักกีฬาทีมชาติของเราหลายคนไปแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมกสิณิตสำเร็จนักเทนนิสมืออันดับ1ของรายการมือ411ของโลกนะก็ชนะในรอบนี้นะเอาชนะอลันมามากันจากเม็กซิโกนะครับ63และ64ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับแอนตันเซฟจากนิวซีแลนด์นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนะครับวันนี้นะพัชรินทร์ชิพชันเดชมือ1แล้วก็มือ456ของโลกนะฮะแพ้เซตแรกนะครับให้กับเลลิซีจากนิวซีแลนด์นะแตกตั้งหลักในเซต2และเซต3มาชนะ 6-2 และ 6-1 ครับใช้เวลา2ชั่วโมงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับน้องพัชรินนะครับพัชรินชีพชันเดชหรือว่าน้องอีฟผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอียองชอจากเกาหลีใต้มือ599ITF ranking นะที่มาจากรอบคัดเลือกนะก็รอลุ้นกันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยทางด้านของอีพัชรินทร์ชิพชันเดชเคยแพ้มาแล้วนะที่นครปฐมคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะมีนักเล่นของเราเข้ารอบไปด้วยนะฮะวิชยาตรงเจริญชัยกุลนะครับเอาชนะธนากรศรีรัตน์นะครับ2ต่อ1นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็แมทธิวเดวาเลตตัวว่าจากออสเตรเลียชนะซุงยอนจากเกาหลีใต้นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือรายการที่ไทยส่วนรายการที่ต่างประเทศนะครับทางด้านของน้องแม็กซิมัสนะครับตกรอบแล้วในการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์รายการระดับ50นะครับระดับ50ที่เบงกากรูนะครับเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทที่อินเดียนะครับแม็กซิมัสพราพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับแล้วก็มือ7ของรายการเจอกับฟิลิปเซโคลิกมือ357ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการจากออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าแม็กซิมัสนะครับแพ้ไปนะครับ1ต่อ2เซต76ไทเบรก67และ36 16นะตกรอบแต่ว่าตกรอบเงินการขันรายการระดับนี้เนี่ยก็จะมีเงินรางวัลให้นะครับประมาณ 58,000 บาทนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมในระดับ World Ranking อีกนะครับอีก8คะแนนนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเทนนิสนะครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลมีด้วยนะแอสตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีข่าวร้ายอ่ะเขาบอกว่าซาบีอาลองโซอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็ไปเป็นผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดนะครับไปเป็นผู้จัดการทีมเลเวอร์คูเซ่นแล้วโชว์ผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ลาออกจากเลเวอร์คูเซ่นมาคุมเรอัลมาดริดแล้วก็ลาออกจากเรอัลมาดริดว่างานข่าวว่าเชลซีดึงนะซาบีอาลองโซซึ่งบอกว่าอยากจะคุมทีมลิเวอร์พูลนะแต่ว่าลิเวอร์พูลยังมีอาร์เนอร์สล็อตนะครับก็เลยกำลังจะคุยกับเชลซีที่ต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่ครับตอนนี้นะฮะก็อาจจะไปคุมเชลซีแหละซาบีอลองโซค่ำคืนนี้ลุ้นตารางคะแนนอันดับที่5นะ4กับ5เจอกันนะแอสตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์พูลบ้านของแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าอันดับที่5นะครับมี59คะแนนเจอกับลิเวอร์พูลอันดับที่4มีอยู่59คะแนนหมายความว่าใครชนะนี่นะการันตีเลยจบที่4นะการันตีแล้วครับแล้วก็มีคือจบผู้ชนะในเกมนี้จบที่5แน่นอนนะครับจบอันดับ5แน่นอนตำแหน่งพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเรื่องของกองหน้าอยู่เหมือนกันนักเตะเจ็บเยอะนะครับใครจะได้ลงนะก็ค่ำคืนนี้นะครับก็รอลุ้นกันตี2บ้านของแอสตันวิลล่านะอูไรเอมเมอรี่นะครับก็กุนซือของแอสตันวิลล่าก็บอกว่าเขาจะเอา3แต้มให้กับแอสตันวิลล่าและขึ้นมาอยู่อันดับที่4การันตีในตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้แอสตันวิลล่าเจอลิเวอร์พูลนะครับคุณผู้ฟังครับก็ใครที่เป็นแฟนทั้ง2ทีมนี้ก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ยินดีกับทางด้านของเวียดนามด้วยนะเวียดนามเขาไปเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์โลก U17 ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะบ้านเราของเราตกรอบแต่เวียดนามเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะครับเข้ารอบสุดท้ายได้ด้วยยินดีด้วยนะครับสำหรับเวียดนามนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีฟุตบอลด้วยไหมนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาน่าจะมีฟุตบอลด้วยนะขออนุญาตนะครับไปดูว่าที่ผ่านมามีลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดนะฮะเอาชนะนะเมื่อวานนี้2ประตูต่อ0ด้วยนะครับนี่คือว่าลงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณียฐานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระส่งใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลตอาเมดเอลเอนานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสิริยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น ITA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
7: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับแต่อนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
2: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางก้านปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาดพร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
8: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างท่านนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมงานรื้อมนอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน สำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทางนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
13: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
12: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนำ3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
14: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
15: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆเข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
14: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 4-5 กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผ่านเน็ตคัดหน้ารายงาน
12: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ 23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสารัตน์อยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจู๊ดซุนซับเบลเสกสรรราตีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปลือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 พบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ถามมาจากไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวสามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

างของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไป

วันนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดเอ๊ผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็ไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่ารัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามีผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ดีนักแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ผมเพิ่งมาอยู่จึงทำหน้าที่ได้แค่เป็นพระประธานไม่ใช่พระประธานที่จะตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นพระปูนปั้นที่ควรปิดปากแนบสนิทหลานชายของผมสนใจไก่ทอดยี่ห้อดังในจานมากกว่าสิ่งใดแต่ดูเหมือนสองหูยังคงไม่ละทิ้งจากสิ่งรอบข้างเธอน่ะฝังใจแต่กับรัฐบาลเนี้ยเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกอย่างลองมองให้ลึกสิบ้านเมืองกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวจังหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปี

ธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซวนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอก2เริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นอ่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งอีกครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย้ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพ่อถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสือกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม่ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายขอรับชาติไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพระประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคน่ะต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอ่ะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักๆหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรือว่าอาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถาม
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนน่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผ่แบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 809

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่สุด ดต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
10: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนการทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุชาพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็จะต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพิษผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับ ที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับในเป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่การเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหม

0: ครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีคลายอิดเอาคลายอิดเอาก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่าFerber method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า camping out ซึ่งวิธีนี้เ ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า pick up push down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่ามีพบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได
8: ้ในประกรณ์อินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกร.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: ผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์พิษณภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
1: สดใสค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแพลนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะคะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
0: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตณปัจจุบันเนี่ยก็มีความเครียดเยอะและทีนี้มาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหงยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นไปในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะเริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะ
0: คร
1: ับ ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆ ก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบ เกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกระวนกระวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะคะนี่เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเธติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆมันรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นๆหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียขึ้นไส้นะคะ ท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะจิบหน้านิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรโยคสารเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่าเมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเนาะ การวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจหวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจหวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะตัวแรกเป็นยาตำรับ นะคะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพีอ้ออีกตัวหนึ่งเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดและมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจหวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้การอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะวิตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะคะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะคะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1:1:1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มิลลิลิตรถึง500มิลลิลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มนักมาดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลยนะกินไม่ยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แหละนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเอียนๆบางคนที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการหนึ่งตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีก1ส่วนเป็น2ส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายและแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้วิตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็น1ตัวชาที่เป็นแบบ ยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากเลยก็กินได้แบบบำรุงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมเนาะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพพูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกเนาะกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันนี้ใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องเฟ้อกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะถัดมาเป็นบัวบกนะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะคะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้นนะคะขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮโดรเบตเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินต่อเนื่องยาวๆนานๆนะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด 150 ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบก นะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะคะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำๆก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไพรูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็จะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผงมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันรำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะคะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันลำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับนะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็หลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข้าวนะคะถัดมานะคะฟักทองที่ไพรูเบตไม่มีเป็นนิรโทษของยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะคะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะฮะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะฮะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุป นะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะคะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆ ก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าพะอืดพะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิวๆในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะคะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรก ตัวถัดมานะคะเป็นตัว

0: ไม่เหมือนกันเนาะแล้วพอระดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดหนึ่งนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปลอกปอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมแล้วตัวนั้นเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตนะมะกรูด
1: oh.
0: มะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะคะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศรเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ปิดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยเราก็จะแนะนำเป็นการทำท่าฤาษีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะนอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหารนะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ การสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคิดบวกเนาะแผ่นไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้าลมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็การดูแลถ้าแบบองค์รวมของแผนไทยนะคะก็แนะนำกันว่าถ้าใครมีความเครียดอยากจะหาทางเลือกในการดูแลนะคะนอกจากจะมีการใช้ยาก็มาลองนวดดูกันก็ได้นะคะนวดปรับสมดุลอารมณ์นวดคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้นอนหลับสบายหรือคลายวิตกกังวลไปได้บ้างนะคะ
1: uh-huh.
0: เป็นอีกทางเลือก uh-huh. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพในส่วนของอภัยภูเบศรที่กำลังจะเปิดในช่วงนี้ นะคะ ได้ประมาณนี้ okay, นะคะ
1: ประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นพักเลยนะครับให้ทางอาจารย์แพรวท่านพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลวันนี้ได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวพักฟังสปอร์ต1ชุดครับฟังสปอร์ต1ชุดแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้เน้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แพรวนะครับ022900473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ

0: 022900473ครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
1: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
0: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
1: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
3: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
10: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
11: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
9: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
10: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
12: เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
13: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
12: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
13: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
12: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
13: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
12: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
14: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
15: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
16: อ๋อจ้าเชียงใหม่ค่ะ
15: อ้าวเชียงใหม่
16: การระยันนะคะ
15: อ้าวคุยกับหมอแพรวด้วยเลยครับ
16: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าได้หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษายนจนป่านนี้แล้วไหลอ่ะมันยังไม่หายค่ะมันอะไรก็ว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้มันยังเจ็บอยู่อะค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วลงได้แต่ห้ามขึ้นเองนี่มันไม่ได้อ่ะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่า
15: เหมือนไหลติดเลยเหมือนไหลติดอ่ะ
17: ยก ต้องใช้มือข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
16: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
17: คุณป้าคุณหมอเขานัดอีกไหมอ่ะจ๊ะ
16: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
17: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
16: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
17: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
16: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้หนึ่งแผง
17: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
16: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวป้าเองข้างซ้ายครึ่งซีกเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
17: เอาหรอปวดข้างขวา
16: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
17: ก็คือ
16: หางปล่อยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหากค่ะ
17: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วทำท่ากายบริหารไม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ้ะ
16: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
17: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่างแล้ว
16: ยกมือก็ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
17: แล้วมีการประคบอะไรอย่างงี้บ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
16: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอ้ยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว้ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่อะมันไม่ได้เรื่องเลยอะค่ะ
17: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเน
16: า
17: ะก็ลองด
16: ูหมดไปสองแผงแล้วอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
17: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกน่ะ
16: ค่ะอ๋อไปหาหมอกระดูกก็พยายามอยู่ว่ากินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเหลืองเขียวให
17: ้ปวดที่ตรง
16: นั้นมันก็ยังดีขึ้นก็ยังเจ็บอยู่
17: เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเราพักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เนาะ
16: ค
17: ่
16: ะ
18: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหมครับ
16: ก็มันมาอยู่บ้านนอกอ่ะมันก็ลำบากพอสมควรค่ารถไปกลับก็400แล้วอ่ะจากที่บ้านไปที่หาหมอไปบ่อยก็ไม่ได้วันที่20หมอยุรกรรมนัดไปหาแล้วก็ไปเอายาความดันกินเป็นความดันด้วยค่ะ
18: วันที่20นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหม
17: 20นี้เร็วๆนี้เลยนี่นะ
16: เดินนี่แหละค่ะ
18: โอ้ดีเลยงั้นไปหา2หมอเลย
17: ใช
18: ่นะไปแจ้งเขาเลย
16: หมอกระดูกนี่รับได้แค่200คนคนเยอะมากเลยต้องไปตั้งแต่10โมง
17: หมอความดันก็บอกเขาได้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็ช่วยดูให้ได้อยู่แหละบอกเขาไปก่อนว่าแบบมันยังปวดไม่หายทำไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ส่งต่อไปเอง
18: นั่นก็ต้องอาจจะต้องยอมลำบากสักนิดนึง
16: จะไปถ้าสมมุติว่าไปสองหมอแล้วก็หมอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเลยอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเกือบโบยอะเกือบสุดท้ายอะ
17: เข้าใจ
18: ก็ต้องยอมก็ต้องยอม
17: เข้าใจใช
18: ่ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันนึง
17: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเน
16: า
17: ะ
16: ค่ะ
18: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันหนึ่งครึ่งค่อนวันนะนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
17: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขน พยายามอย่าฝืน
18: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
16: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้มาค
18: ่
16: ะ
18: แล้วเราใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
16: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ที่ถุงเซลล์ก็ยังตกเลย
18: นั่นแหละก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
16: ไปตั้งครึ่งซีกเลยค่ะ
18: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
16: นะก็พยายามเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแข็งขึ้นจากเตียงก็ดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ข้างซ้ายประยุกต์ด้วย
18: มีใครช่วยอะไร
16: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้เพราะใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
18: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
16: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นนั่ง
18: ต้องให้เขามาประจำนะ
17: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
18: ต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าหากว่ามีหลานมาช่วยทำ
16: ถ้าพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยนี่จะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยเพราะคือมันเจ็บแล้วเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอะ
18: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณน้ายังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมถึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
16: ค่ะ
18: ได้ทำได้ไหม
16: ค
18: ่
16: ะ
18: จ
16: ะพยายามแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิว15อายุรกรรมนี่มันรับจำนวนจำกัดเหมือนกันสองไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
18: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือคุณน้าเดี๋ยวไม่จบของคุณน้าได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
16: ค่ะ
18: ก็ไป
16: ค
18: ิ
16: วติดเนี่ยคิวตรวจติดเนี่ยแต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจเลือดด้วย
18: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทำตามที่เขาหมอเขาให้ทำตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์พอจะแนะนำยังไง
17: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
18: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
17: แต่ถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
18: ใช่ใช่ไปถาม
17: หรือตรงนั้นแหละที่อยู่ตรงนั้น
18: เนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้มั้ยยังไงนะจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
16: อ๋อคือได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
18: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันหนึ่งค่อนวันก็ได้พาหลานไปด้วยนะ
16: ค่ะ
18: โอเคนะคะ
16: ค
18: ่
16: ะ
18: แล้วยังไงมาปรึกษาใหม่
16: คุณหมอแล้วก็
18: จ้ะ
16: คุณมันลง
18: จ้ะจ้ะมันจะไม่จบมันจะไม่จบโอเคครับ
16: เมื่อวานจะโทรแล้วโทรไม่ติด
18: นะโอเคจ้าสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตักข้าวทำอะไรก็แล้วแต่ในหยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก 3-4 วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
16: ค
18: ่ะโอเคครับหมดเวลาเข้าจานครับ
17: ค
18: ่
17: ะ
18: ครับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคครับก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีในจ้าง
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบล็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีนายจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
10: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือ และมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
11: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบเติร์ดปาร์ตี้โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ที่ของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ได้ความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางทุกระทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่ฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: แต่ซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะไปตามลำดับก็เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซะก่อนในคัมภีร์นี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดที่มีธรรมะ1ประการ2ประการจนถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะ9ประการก็เรียกนวกนิบาตใน9ประการเนี่ยก็จะเลือกจะมี150สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นเซต50 50 3เซตแล้วเราอยู่ในเซตแรกที่มีเซต50สูตรแรกและในแต่ละเซตเขาก็จะแบ่งเป็นวรรคไปอีกแล้วก็10ข้อมี1วรรค10ข้อมี1วรรคอย่างนี้แล้วก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฌานสมาธิก้าวกันด้วยกันการรวบรวมธรรมะที่เป็นหัวข้อเป็นประการอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นข้อเอาไว้ให้เพื่อที่จะง่ายต่อการจำแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยร่วมสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกันด้วยกันก็จับมาไว้ด้วยกันแต่ซึ่งก็จึงเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกันหัวข้อคล้ายคลึงกันมันจะง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการทรงจำพูดถึงพระสูตรนี้พระสูตรข้อที่40เป็นเรื่องของสมาธิ9ขั้นเหมือนหนึ่งที่เราคุยกันต่อกันมาตามซีรีส์นี้เลยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างข้อ39ที่ผ่านมาเนี่ยสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาเนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าคือเดียวกันเนี่ยคือสมาธิอ่ะแบบเดียวกันเลย9ขั้นเหมือนกันแต่อุปมาต่างกันโดยข้อนี้อุปมาว่าด้วยช้างเอาช้างมาเป็นอุปมานาคะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าช้างช้างนี่เราจะมีหลายศัพท์เนอะใช้คำว่านาคะก็ได้ใช้คำว่าหัตถีก็ได้กุญชรก็ได้มีหลายศัพท์ทีนี้ช้างเปรียบยังไงเราเปรียบเหมือนช้างใหญ่พญาช้างที่เขาอยู่ในป่าแต่ตอนนี้อยู่ในป่ามันก็อยู่กับฝูงไงอยู่ในฝูงเนี่ยทั้งช้างพลายช้างพังลูกช้างเล็กอะไรต่างๆแต่พออยู่กันหลายตัวเนี่ยปัญหามันเกิดแต่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็ช้างตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้าเบียดมาข้างหลังแม่จะกินอะไรเดี๋ยวมันก็ทำลายยอดแบบคือตัวเองไปหักกิ่งไม้สูงๆมาอย่างนี้หล่นลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะกินพวกลูกช้างเข้าใส่ก่อนละแม่มันเลยแบบเบียดเสียดยัดเยียดจะลงน้ำขึ้นจากน้ำมันไม่สบายช้างใหญ่พญาช้างก็มีความคิดว่าอย่างนี
1: ้
0: ก็เลยแมวดีกว่าพลุกพล่านเหลือเกินแต่ตัวเองก็เลยหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวทีนี้พออยู่ผู้เดียวนี่สบายยังไงอาจจะหักกิ่งไม้ลงมาก็กินคนเดียวจะเดินขึ้นจากน้ำลงไปในน้ำก็ไม่ต้องมาคอยเบียดเสียดยัดเยียดกับพวกที่จะขึ้นจะลงก็สบายกายสบายใจดีช้างเขาว่าอย่างนี้นะช้างก็มีความ
1: คิด
0: อันนี้เป็นอุปมาแต่เปรียบกับภิกษุทั้งหลายหรือว่าอย่างเราอย่างนี้ก็ได้เนาะว่าถ้าเราอยู่คลุกคลีปะปนกันในที่นี้หมายถึงคลุกคลีใครถ้ากรณีของภิกษุก็จะคลุกคลีด้วยภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันคลุกคลีเยอะเอาทำยังไงเอาเราก็หลีกออกคราวนี้ภิกษุรูปนี้ก็หลีกออกเนี่ยไปอยู่ผู้เดียวอยู่ที่ไหนป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางไปอยู่แล้วไงตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหรือเดินว่างก็ได้นะแล้วทำยังไงกำจัดนิวรณ์มันกำจัดนิวรณ์ก็มีอะไรบ้างก็มี5ข้อเนาะนิวรณ์ความเพ่งเล็ง1 2พยาบาท3ความง่วงซึม4ความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็5ความเคลือบแคลงเห็นแยงกำจัดได้เสร็จปุ๊บก็เข้าฌาน1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ละฌานละฌานนี่จนถึง5 6 7 8และ9แต่ละฌานละฌานนี่ท่านใช้คำนี้

0: บอกว่าจะเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้โรคขันนะคือเปรียบเหมือนช้างนะช้างที่มีโรคขันแบบไม่เบิกบานใจเพราะว่าอยู่คลุกคลีกันมากแล้วก็เหมือนกับภิกษุที่ว่าพอไปอยู่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวแล้วจิตใจมีความสงบก็บำบัดโรคขันแล้วก็กำจัดกิเลสโรคขันนี้ก็คือกิเลสที่ว่ามารบกวนจิตใจนั่นเองอันนี้คือพระสูตรโครงของพระสูตรเขาเป็นอย่างนี
1: ้
0: ในข้อที่40ทีนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยคุณใจอันนี้เรามาคิดดูวันนี้พระพุทธเจ้าพูดเคสของภิกษุใช่ไหมแล้วตัวเราอย่างเงี้ยยังคลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านคือเรือนนั่นแหละเดี๋ยวก็พี่สาวน้องชายเพื่อนบ้านคู่ครองลูกโอ้การงานหัวหน้าลูกน้องมันวุ่นวายไปหมดการจราจรมันโอ้โหไม่ได้แบบจะสงบได้เลยโอเคป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือเหมือนช้างที่วุ่นวายนะเขาเรียกว่ามีโรคคันแล้วก็แบบไม่สบายใจนะพุ่งพล่านแล้วก็เหมือนเรามีภาษาต่างๆมากมายเอาทำไงอ่ะแล้วคุณก็ไปหลีกเร้นบ้างนะสมัยต่อมาทำไงเราก็มาคิดว่าฉันจะไปอยู่เรือนว่างฉันจะไปอยู่ป่าภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แห้งล้อมฟางนี่คือสเปกในกรณีว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดของพระพุทธเจ้านะ
1: เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะ
0: สงัดที่หลีกเร้นสงัดนี่มี2 อย่างสงัดที่เป็นทางกายคือสถานที่แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสงัดทางใจที่เป็นชั้น1ถึงชั้น9อย่างนี้ให้เกิดความสงัดทางใจอันนี้ถึงจะดีเปรียบเหมือนช้างพลายช้างพญาช้างตัวนี้แล้วก็คือเหมือนเวลาเราบางทีเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปสักอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้น
1: okay.
0: หรือว่าเดือนนี้แล้วก็ต้นปีปลายปีกลางปีบางคนก็ไปปีหนึ่งหลายครั้งเพื่อหาความสงบใจโดยใช้สถานที่เนี่ยเป็นตัวช่วยประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้อีกจุดหนึ่งคุณใจก็คือว่าบางทีความสงบใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากที่มันสงบก็ได้ตอนนี้เราได้เคยคุยกันมาในพระสูตรก่อนนะรู้สึกถ้าเราไปตอนต้นของหมวดนี้เลยจะประมาณข้อ1ข้อ2 10ข้อแรกนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเรื่องของพระเมขิยะพระเมขิยะนี้สึกจะอยู่ในข้อที่3ตอนนี้อยู่ข้อที่40นะถ้าเรากลับไปดูย้อนในข้อที่3นะข้อที่3เรื่องท่านพระเมขิยะเนี่ยพระอาจารย์เอามาได้ฟังในช่วงคลังพระสูตรด้วยนะเพราะมันมีเรื่องพระสูตรที่น่าสนใจตรงนี้เพิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมาให้ท่านฟังเมขิยะสูตรเนี่ยพูดถึงพระเมขิยะที่เป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็ขอไปหลีกเร้นในป่าที่มีความสงัดเงียบแต่ว่าจิตใจนี่โอ้โหถูกกลุ่มลมฟุ้งซ่านไม่สงบกามราคะเข้าแทรกวุ่นวายอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็จะไม่ฮะ
1: ใช่ค
0: ่ะก็เพราะว่าสงบกายมันไม่ได้หมายความว่ามันสงบใจได้ด้วยไง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะต้องมีเครื่องมืออื่นๆที่จะทำความสงบใจให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีจิตใจสงบแล้วเนี่ยคุณใจอยู่ที่ไหนเขาก็ทำความสงบได
1: ้อันนี้จริงเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ได้อยู่นะทีนี้ถ้ามันบางทีมันนั่นนี้นู่นมากบางทีเราก็ต้องไปเติมพลังบ้างเขาจะมีคำว่าไปชาร์จพลัง
1: ไปชาร์จแบตนะคะไปชาร์จแบตนิดนึงเข้าคอร์สปฏิบัติธรร
0: ม
1: อันนั้นแหละปฏิบัติได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: สงบจริงๆเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นถ้าเราอยู่วุ่นวายอยู่ครองเรือนในบ้านเจอคนนั้นคนนี้เราจะทำความสงบไม่ได้ก็ไม่ใช
1: ่
0: ก็ต้องทำให้ได้และในขณะเดียวกันถ้าบอกว่ามันมากจริงๆอ่ะเจอภาษานั่นนี่โน่นเราก็ควรจะไปหลีกเร้นบ้างเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้น2จุดนี้ก็แยกกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันมันก็ไม่แยกกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามันก็คือกายใจของเราเอง อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่คลุกคลีกับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านเจอคนเยอะแยะบางทีท่านก็ไปหลีกเร้นนะทำเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านเจอผู้คนมากมายท่านจะจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นแต่ว่าก็มีเวลาไปหลีกเร้นบ้างเพราะเราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็ทำตามแล้วก็จะได้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์ใหญ่จะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฝึกปฏิบัติบางทีเราทำงานเนี่ยนะเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันก็แบบวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไอ้ตรงที่วุ่นวายไม่สงบทำให้เราก็เลยไม่ได้ความสงบใจพอไม่ได้ความสงบใจก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากจะไปบวชแล้วฉันอยากจะไม่อยากจะลาออกอยากจะทำอะไรที่มันตัดจากตรงนี้ไปเลยนะ
1: อัน
0: นี้มันกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปแล้วคำว่าสุดโต่งเนี่ยหมายความว่าพอเราได้อะไรที่เราไม่ชอบใจเจออะไรที่เราไม่ชอบใจแล้วก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยจิตของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราคิดไปสุดโต่งแบบนั้นแต่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือทางสายกลางแต่หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่คุณวุ่นวายทำงานนั่นเนี่ยจริงคุณทำจิตให้สงบได้อยู่นะแต่คุณทำไม่ได้ถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ในขณะที่เราทำงานเราเจอผู้คนเราก็ทำได้คือมันมีวิธีการที่ทำอยู่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในข้อที่42นี่ด้วยนะสัมภาทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสในความบีบคั้นพอเราเจอผู้คนนั่นนี่คือความบีบคั้นเราจะหาช่องหาโอกาสในการที่จิตเราจะสงบได้ยังไงแต่สิ่งแต่จะไปพูดในจุดนั้นแล้วว่าเอาก็จะถ้าบอกว่าคุณฝึกดีแล้วเนี่ยคุณทำได้อยู่คุณทำได้อยู่อย่าไปสุดตรงนั้นคิดว่าฉันจะต้องลาออกฉันจะไม่อยู่มาแล้วฉันจะไปบวชเลยแต่เป็นผู้ชายกับบวชพระเป็นผู้หญิงกับบวชชีอย่างเงี้ย
1: ก็
0: มันสุดตรงคือจะว่าไม่ใช่สุดตรงแบบการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่หมายว่ากิเลสมันจะพาไปกิเลสจะพาไปแล้วทำให้เราแบบไปติดไม่ติดตรงนี้ก็ติดตรงนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าทางสายกลางนี่มันจะดีที่สุดระวังกิเลสมันหลอกให้เราไปติดจุดอื่นโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้ออ้างหมายถึงเอาความดีมาอ้างให้กิเลสมันมีช่องเติบโตต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องบาลานซ์กันตรงนี้
1: เจ้าค่ะเพราะบางทีไปบวชแล้วก็ยังจิตไม่สงบก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในใจของตัวเองอะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนที่ว่าเขาสุนัขที่ว่าเขาเป็นขี้เลื้อนนะเจ้าค่ะก็โทษว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คันอย่างนี้ก็ไปที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่ามันคันอยู่ที่ตัวเขาเขาไม่ทราบเขาดูก็ไปโทษสารที่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะที
0: ่
1: พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวพอก็เคสที่พูดถึงเมื่อกี้นี่เลยคือท่านพระเมขียะอย่างนี้เป็นต้นนะมาบวชแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในที่หลีกเร้นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าจิตฟุ้งซ่าน
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือในข้อที่40ข้อที่40ถัดมาก็ข้อที่41แล้วข้อที่41นี่ก็น่าสนใจนะชื่อว่าตะปุตสะสูตรพูดถึงคฤหัสถ์ที่ชื่อตะปุสสะมาคุยกับท่านพระอานนท์คุยกับท่านพระอานนท์คุยกันเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอท่านพระอานนท์ที่แบบว่าคือตัวของตะปุสสะเนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เน
1: า
0: ะแล้วเขาก็มีภรรยามีลูกมีความสุขแบบที่คฤหัสถ์เขาจะมีการกินอาหารเที่ยวนั่นเพลิดเพลินอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่พวกว่าพระภิกษุเนี่ยนะที่ก็เป็นพระหนุ่มหนุ่มเนี่ยหนุ่มหนุ่มก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะมาจิตสงบหลีกออกไปจากกามแล้วก็มีจิตสงบอยู่ในภายในมันผมว่ามันยากอยู่นะกวาย
1: เจ้าค่ะ
0: กวายมันจะเป็นไปได้เหรอคือแบบตัวเองทำไม่ได้เอาพูดงี้แล้วกันแต่ตัวเองนี่ทำไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือเขาว่าเขาทำได้พวกพระหนุ่มๆเนี่ยมันได้เหรอพวกผมทำไม่ได้เลย ท่านพระอานนท์ว่ายังไงในอุปมาข้อนี้ตัปปุสาสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาถามเนี่ยคุณเดินใจคือคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมคือคฤหัสถ์ไม่ใช่พระภิกษุมาถาม
1: แต่กลับสงสัยว่าเอ๊ะพระทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะพระหนุ่มๆเพราะว่าอาจจะวัดจากตัวเองอะเจ้าค่ะว่ายังชอบในเรื่องของกามโลภีต่างๆรื่นรมทั้งหลายแหละมันเถิง
0: ก็จึงเป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าพอมาถามเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิพพานอะไรเงี้ยคนที่ถามส่วนใหญ่เนี่ยไม่เป็นท้าวสกัดเทวราชนี่ก็เป็นผู้ที่อิ่มเอิบด้วยกามอยู่เหมือนกันก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มาถามแต่ส่วนที่พระภิกษุจะมาถามเนี่ยไม่ค่อยมีคือไม่มีเลย
1: คือ
0: ท่านตั้งข้อสังเกตไว้บ้างอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็มีข้อสังเกตบ้างอย่างนี้ที่คิดว่าก็ในเทศเรื่องพวกนี้เรื่องทำสมาธิเรื่องอะไรคือพระภิกษุเขาคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
1: เจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไปหรือเปล่าเจ้าคะ
0: ก็เลยอาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ต้องมาถามไงเป็นเฉพาะเจาะจง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้กันอยู่เป็นประจำก็จะได้ยินเรื่องทานเรื่องศีลอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจิตสงบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังไม่มีเวลามาใส่ใจก็เลยต้องมาถามจุกจิกถามจุดนั่นถามจุดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ให้เราเห็นว่าคนที่ถามนี่มีแต่คฤหัสถ์ก็ได้อันนี้ต้องเป็นข้อสังเกตไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นที่พอท่านพระอานนท์รับคำถามเดี๋ยวคุณเดินใจเตือนด้วยนะว่าจริงๆคำถามแบบนี้เป็นจะมีสตอรี่ไลน์ที่คล้ายๆกันอยู่ในมัชฌิมานิกายก็มีนะซึ่งเดี๋ยวพอพระอาจารย
1: ์
0: พูดตัปปุสสูตรเสร็จปุ๊บจะเอาเรื่องมาในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมาอธิบายมาเปรียบเทียบกันด้วย
1: ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้ทั้งสองคนก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระอานนท์ทั้งตัปปุสสคฤหบดีแล้วไปถามตรงนี้แหละว่าเนี่ยก็พระหนุ่มที่ว่าจิตใจมันควรจะน้อมไปในทางกามเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงน้อมไปทางเนกขัมมะกับเนกขัมมะหมายถึงลีออกจากกามมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้ายาวเลยคราวนี้ยาวเลยก็จึงพูดถึงการเข้าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการเข้าสมาธิทั้ง9ขั้นว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิไหลไปได้แล้วพอฟังตรงนี้นะเราต้องเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคด้วยนะซึ่งแม่โคเราจำได้อยู่ว่าตอนต้นๆของหมวด9นี่เลยคาวีสูตรเปรียบอุปมาว่าด้วยแม่โคปีนภูเขาเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงน
1: ี
0: ้เรามาทำความเข้าใจในตัปปุสสสูตรนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้ายกตัวพระองค์ตัวท่านเองตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามทั้งหลายเป็นเจ้าชายเนาะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยจิตเนี่ยมันก็ยังน้อมไปในทางกามประเด็นคือแล้วท่านทำได้ไงทำไมแบบไม่ไปในเทคในขมาได้ไงทำไมท่านก็มาคิดท่านก็เลยมาเล่าลำดับการปฏิบัติลำดับความคิดของท่านเนี่ยให้ฟังเราให้ท่านพระอานนท์แล้วก็ตัปปุสสฟังนะมี6ขั้นตอนแล้วตอนแรกทำไมจิตไม่สงบทำไมจิตมันยังคิดอยู่ในกามอยู่ทำไมท่านมาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวเองมีกามต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะ
1: จะ
0: รู้ได้ว่าตัวเองไม่มีความสงบต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่รู้นะคุณใจก็ไม่มีสติหมายความว่าคุณก็ยังเพลินไปอยู่คุณยังยินดีในกามอยู่จะไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องไปหลีกออกจากกามทำไมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าเพลินไปในกามนั้นนะเพลินไปแต่ว่าพอมีสติปุ๊บทำไมจิตเรามันเข้าสมาธิไม่ได้ทำไมยังคิดไปในเรื่องกามนะก็มาคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ๋อก็จึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาจึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาว่าเพราะโทษในกามทั้งหลายยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้รู้รสเลยและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามก็ยังไม่ได้ทำให้ทั่วถึงยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เจริญให้มาโดยเหตุนี้แหละจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใ ไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะทั้งที่รู้อยู่ว่าเนกขัมมะมันดีมันสงบแสดงว่าโทษของกามยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะหมายถึงปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารณ์ยังไม่ได้เลยทำยังไงเอาถ้างั้นเราต้องมาทำสิงั้นเราน่าจะมาทำทำนี้คือทำอะไรทำให้เห็นโทษของกามทั้งหลายทำให้ได้รู้อานิสงส์ของเนกขัมมะแล้วเสพอานิสงส์นั้นให้มากพิจารณาเห็นโทษในกามให้มากจิตมันจะเลื่อมไปแล่นไปเลื่อมใสและเล่นไปเลื่อมใสในเนกขัมมะต่อมาได้ทำให้อย่างนั้นทำให้มากแล้วด้วยเหตุสองประการนี้นั่นก็คือเห็นโทษและรับอนิสงส์เห็นโทษของสิ่งที่เราว่าเอ้ยมันไม่ดีเห็นอนิสงส์ของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันดีทำให้มากๆและทำให้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: พอทำให้มากๆแล้วจิตจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้จึงสามารถตั้งอยู่ในปฐมฌานได้นี่เบสิกมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะมันก็คือมีสติใช่ไหมมีสติว่าเราไม่มีอะไรเรามีอะไรเรามีความฟุ้งซ่านเรามีกามเราไม่มีอะไรเราไม่มีชั้นหนึ่งแล้วไงต่ออันที่สองคือมีปัญญาว่าแยกแยะว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมแยกแยะได้แล้วว่าอันนี้ไม่ดีเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งความที่จะออกจากไม่ดีให้ไปดีก็ให้เห็นโทษแล้วก็ให้มาเสพอันที่สองหนึ่งมีสติสองมีปัญญาและสามมีความเพียรก็ทำให้เห็นโทษนั้นอย่างมากๆทำให้ได้อานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงและจิตก็จึงไปได้ความเพียรก็มีแต่พอความเพียรมีปุ๊บจึงบรรลุในฌานขั้นที่หนึ่งขึ้นมาได้คำถามตรงนี้นะคุณใจว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ฌานหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้ฌานหนึ่งตอนนี้เราไม่ได้ฌานหนึ่งก็เรายังมีกามอยู่แล้วเราจะไปเสพอานิสงส์ของฌานหนึ่งได้ยังไงก็เราไม่ได้ฌานหนึ่งเข้าใจ
1: ปะยังไม่ได้
0: โทษในกามก็ได้อยู่ก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อกามเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกกามเปรียบเหมือนของในความฝันเอล่าอานิสงส์ในขัมมานี่คืออะไรโอ้ก็อานิสงส์คือมีปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารไงเราจะไปเสพได้ไงก็ในเมื่อเราไม่ได้คุณก็พยายามสิตรงเนี้ยคุณพยายามเนี่ยไอ้ความพยายามตรงเนี้ยมันจึงเป็นความเพียรเพราะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนคือหมายว่าเราพยายามมากๆได้แหละแต่เราจะได้น้อยๆก่อน
1: เ
0: ราก็จะได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งมันมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งเราก็เสพตรงนั้นให้มันมากขยายมันออกแล้วเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงนี้สติเราก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาสติเพิ่มพลังขึ้นมาความเพียรเพิ่มพลังขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาสมาธิตามมาก็คือได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่หนึ่งโอเคอันนี้คือจากศูนย์มาหนึ่งศูนย์นี่คือกามนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศูนย์นี่มากามที่มันยังไม่จบข้อนี้เท่านี้ในตัมปุสาสูตรท่านบอกว่าพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งคือได้จนแบบสบายใจแล้วอยู่อย่างดีนะทำให้มากเจริญให้มากละแต่ปรากฏว่ามีอาพาธมันมีอาพาธอาพาธนี่คืออะไรก็คือความกดดันที่เกิดจากความคิดที่ไปในทางกามมันยังแทรกมาอยู
1: ่ใช่ปะ
0: ยังมีความคิดที่เป็นในทางกามยังแทรกอยู่เป็นอาพาธขึ้นมาเหมือนคนที่ร่างกายสบายแล้วแบบหายดีไม่ได้เป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรแต่ว่ามีอาพาธเกิดขึ้นแทรกแสงเกิดขึ้นแทรกแสงเป็นความกดดันจะทำยังไงจะทำยังไงท่านก็เลยมาคิดต่อว่างั้นจากหนึ่งต้องไปสองตะกี้จากศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งต้องไปสองทางที่ดีก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆเป็นวิตกวิจารณ์มันดันมีอกุศลวิตกแทรกมาด้วยในวิตกคือหมายถึงความตรีตรึกเนา
1: ะ
0: ความตรีตรึกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลนะ แต่พอเราตรีตรึกเรื่องเช่นคุณให้ทานฉันเคยไปถวายกฐินบ้าป่าตรงนั้นนี่เป็นจากานุสติอันนี้เป็นดีมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมโอ้ฉันมีความสุขจังเลยก็มีปีติสุขขึ้นมาจากเรื่องที่เราไปให้ทานนั้นทีนี้แต่ปรากฏว่ามันมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมาแทรกตรงไหนบางทีเราคิดถึงเรื่องที่เราให้ทานมาแล้วปรากฏแม้ทานวันนั้นเนี่ยฉันแจกทานนะอุ้ยมันมีคนบางคนมาแย่งกันคนแย่งกันเนี่ยเขาก็ด่ากันด้วยอุ้ยมันก็เลยเป็นพยาบาทกับพวกนั้นไปทำไมมันมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมานะเอางี้ในที่นี้ก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยให้มีแต่ปีติสุขไว้จบวิตกวิจารไม่ต้องมีนี่คือจึงเป็นแนวจากศูนย์จากหนึ่งไปสองไงจากหนึ่งไปสอง
1: ขึ้นฌานสองนะคะ
0: ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปเอ้าทำไมไม่ไปแต่ก็มาคิดแบบเดิมอีกอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดใดๆมาอานิสงส์ในปีติสุขหมายถึงว่าปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตมันจึงไม่ไปตรงนี้นะมันจะมาเริ่มเหมือนกับเรื่องของแม่โคปีนบุกเก่าตัวที่ฉลาด
1: โอเคค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอจิตไม่ไปทำไงอ่ะก็เอาโทษของฌานที่หนึ่งมาคิดให้มากแล้วก็มาโทษนี่หมายความว่าเฮ้ยวิตกวิจารมีโทษด้วยเหรอมีเอาอานิสงส์ของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมาให้ได้มากเสพอานิสงส์นั้นให้อย่างทั่วถึงเห็นนี่เห็นทางไปไงคุณนายใจก็จะไม่สมมติว่าเฮ้ยเรามาตันตรงนี้นะเรามาตันตรงฌานที่หนึ่งหรือฌานขั้นไหนหรือสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเราตันนะตันนี่คือหมายถึงว่าเราก็ติดอยู่เนี่ยเราก็ติดอยู่เนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือคุณติดแล้วนะคำว่าคุณติดก็คือคุณไม่รู้ทางไปไหนมันมีช่องไปอยู่มันมีช่องไปอยู่ซึ่งจะต่อไปในสัมปาทสูตรพระสูตรข้อที่42ต่อไปนี่นะทีนี้วันตอนเนี้ยที่ท่านบอกว่าช่องไปยังไงนะก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าเห็นโทษของสิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่ากระโดดไปไกลนะเอาขั้นติดๆกันนี่นะ
1: ตอ
0: นแรกบอกว่าเฮ้ยเรามีอานิสงส์ของฌานที่หนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มาพูดถึงโทษของฌานที่หนึ่งนี่ไงว่าทุกสิ่งเนี่ยคุณใจมีทั้งก็เรียกว่าอานิสงส์หมายถึงข้อดีของมันเนาะแล้วก็โทษนั้นต่ำสามของมันนั่นก็เรียกว่านิสสารณะโทษนั้นต่ำสามมีคุณมีโทษทุกอย่างเลยนะมีคุณมีโทษหมดแต่ว่าประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของกามเช่นคุณไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมีความสุขทางตาทางหูมีประโยชน์ไหมมีข้อดีไหมมีสิมันให้ความสุขเราใช่ไหมสุขนี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ป
1: ะ
0: แต่โทษมันก็มีตรงที่ว่าโอ้โหมันเป็นการบีบคั้นนะมันเป็นความสุขที่เหมือนกับเราเกาอ่ะเราเกาแล้วมีความสบายจากการเกานิดนึงแต่มันจะเวอะหวะมันจะเป็นแผลมันจะแสบตามมาโอ้โทษมากมันก็จะเป็นเหมือนกับกามที่สุขนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนการที่เสียงจะต้องผิดศีลการที่จิตของเรามันจะเศร้าหมองจะมีมากพวกอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยนี่เราไม่เอาก็จึงแนะนำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้มาเสพความสุขจากสมาธิเอาสมาธิในที่นี้ขั้นที่หนึ่งวิตกวิจารมีปีติสุขดีไหมดีมีโทษไหมมีประโยชน์มีมากแต่โทษมีน้อยและโทษของสมาธิในขั้นที่หนึ่งคือโทษของก็เรียกว่ามรรคแปดหมดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทษของมรรคแปดหมดเลยเนี่ยก็คือความที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงถาวรกามก็เหมือนกันน่ะก็ไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรแต่โทษมันมากกว่าแต่โทษข้อนี้ก็มีด้วยในการที่ว่าไม่เที่ยงโท โทษอย่างอื่นยังมากกว่าอีกในการที่จะพาไปนรกได้พาไปไม่ดีได้มีการเบียดเบียนกันได้นี่คือฐานแต่สมาธิขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปไปสวรรค์นะโอ้ประโยชน์เยอะไปนรกไม่ไปนะปิดโทษประตูนี้แต่มันก็ยังมีตรงความที่มันไม่เที่ยงไงโทษน้อยนั่นแต่ประโยชน์มากอันนี้คนเสพคนเสพควรทำไม่มากควรทำไม่เจริญเพราะเรามาเห็นโทษของฌานที่หนึ่งตรงไหนตรงที่วิตกวิจารทำไมอ่ะมันจะนำเอาจริงๆมันเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วมันเป็นความตรีตรึกในทางกุศลอยู่แล้วแต่บางทีมันจะดึงเรื่องที่เป็นอกุศลมาได้มาได้นี่คือโทษของมันแต่มันไม่เที่ยงมันพลิ้วไปได้โอ้งั้นไม่เอาดีกว่างั้นไม่เอาวิตกวิจารใช่ดีแล้วอันนี้สงของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็เสพให้ทั่วถึงจิตก็จะนอนไปเองเล่นไปเองตรงนี้และตรงนี้แหละจึงเป็นคำที่เราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคุณใจในความที่ว่าทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองตรงนี้แหละทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าคุณต้องแบบจงใจตั้งเจตนาด
1: ึ
0: กน้อมจิตไปใช่ตรงน
1: ี
0: ้นึกน้อมจิตไปว่าเอ้ยงั้นฉันจะไปพิจารณาตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็ฉันต้องการให้ตรงนั้นมันเกิดไงคือไม่ใช่ว่าเราทำมั่วๆซั่วๆเนี่ยมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่เรา deliberately เจาะจงลงไปเฉพาะแล้วต้องเอาขั้นที่ติดกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดข้ามขั้นเหมือนแม่โคปีนภูเขาตัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อีก
1: ต้องเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่เดินมา
1: ตามลำดับเจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอพิจารณาให้จุดสองคือจิตเราจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งไปในฌานสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปและจุดสองที่เราต้องการเลื่อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาณปัจจุบันประเด็นคือถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณใจถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องแบบโอ้โหเข้าจนชำนาญระดับหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปที่แม่โคเนาะว่าแม่โคเนี่ยเขาจะต้องวางเท้าหลังไม่ดีนะถ้าวางเท้าหลังไม่ดีไปวางเท้าหน้าวางไม่ดียกเท้าหลังก็ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับคนที่ว่าต้องเข้าชั้นหนึ่งได้ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคำนี้เลยทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจึงจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ไอ้ที่ว่าด้วยดีดียังไงโอ้คุณต้องมีสติเห็นไอ้ความกดดันอาพาธที่เกิดขึ้นนี้เปล่าคุณทำเป็นนิมิตหมายถึงว่าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้แบบได้ตั้งไว้แล้วด้วยดีในที่นี้ก็คือ
1: ชำนาญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำจนชำนาญ
0: ทำจนชำนาญทำให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ทำไม่ได้อย่างทั่วถึงทั่วถึงก็คือทุกอิริยาบถทุกเวลาสถานที่ได้ต่อเนื่องยาวนานตามเวลาที่เรากำหนดได้ก็รายละเอียดพวกนี้ไปอีกแต่นี้พอทำได้แล้วนะเข้าจากหนึ่งมาสองได้ก็จะเป็นการดีแต่เห็นอานิสงส์ของสองนั่นคือปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารกับปีติสุขชนิดที่มีวิตกวิจารมันต่างกันไหมเราต้อง
1: ต่างแน่นอน
0: ใช่ไงเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอเราเห็นความแตกต่างข้อนี้จิตเราจะน้อมไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้เรากลับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคปีนภูเขาอันนี้คือพระอาจารย์ก็จะกลับมาเปิดในคาวีสูตรซึ่งคาวีสูตรเนี่ยอยู่ในข้อ35นี่เองเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะข้อ35คาวีสูตรพูดถึงการที่ว่าทำฌานที่หนึ่งเนี่ยรู้จักเขตรู้จักขอบเขตรู้จักแดนเข้าฌานหนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารณ์ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับธรรมปุสสสูตรก็คือเธอไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นไม่ติดใจในทุติยฌานจ จึงบรรลุทุติยฌานนั้นถ้าเราอ่านคำตรงนี้แล้วเราไม่เข้าใจใช่ปะเอ้ยมันมาตอบในข้อที่41นี่เลยนะเอาข้อที่41มันมาตอบคำถามนี้ยังไงเอาก็แสดงว่าเวลาที่ตรงนี้ทำไมจิตมันไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่2ตั้งแต่นี้เห็นอยู่ว่าฌานที่2นั้นสงบแต่เวลาคุณจะเข้าฌานที่2เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ฌานที่2ฉันต้องได้ฌานที่2ไม่ใช่นะคุณต้องเห็นโทษในฌานที่1และได้รับอนิสงส์ของฌานที่2เห็นโทษในฌานที่1ได้รับอนิสงส์ของฌานที่2ตรงนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่2จึงเข้าฌานที่2ได
1: ้
0: ให้พระอาจารย์ย้ำอีกครั้งไอ้การที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเอาสิ่งนั้นใช่คุณไม่ได้จะไปเจาะจงเอาฌานที่2ว่าฉันต้องเข้าฌานที่2ให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการข้องขัดอยู่ในฌานที่2แต่สิ่งที่เราต้องทำคืออย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่2คำนี้ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณต้องเห็นโทษของฌานที่1แล้วได้รับอานิสงส์ของฌานที่2ให้มากเห็นโทษของฌานที่1นะคือวิตกชนิดที่เป็นกุศลว่ามันมีอกุศลมาแทรกอยู่บ้างแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่ได้ทำมาให้ดีเราไม่เห็นโทษเราจะเข้าฌานสองไม่ได
1: ้
0: อีกทีนะสมมติถ้าฌานหนึ่งคุณทำมาไม่ดีแล้วคุณจะไม่เห็นโทษของฌานที่หนึ่งข้อนี้เพราะอะไรก็ฉันได้ฉับฉวยฉันก็ได้ฉันก็ดีฉันก็ว่าดีแล้วฉันจะไปฌานสองแต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของฌานหนึ่งตรงไหนนะตรงที่วิตกวิจารมันมีอกุศลแทรกอยู่ถ้าไม่ได้เห็นโทษตรงนี้เราจะมาคิดนึกให้มากมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดนึกในโทษของวิตกที่อยู่ในฌานที่หนึ่งที่มันจะเอาอกุศลวิตกมาด้วยให้มากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอนิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารเราจะเข้าฌานสองไม่ได้นั่นชื่อว่าคุณจะติดอยู่ในฌานที่สองเพราะว่าฉันอยากได้ฌานสองแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไงจิตมันไม่แล่นไปก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้แล้วทำไงถึงได้ก็อย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองหมายความว่าคุณต้องเห็นโทษในฌานที่หนึ่งแล้วก็ได้รับอานิสงส์ฌานที่สองพอได้อานิสงส์และเห็นโทษของอันก่อนเนาะแล้วก็อานิสงส์ของอันถัดไปเราจะเข้าฌานที่สองได้เราจะเข้าฌานที่สองได้เพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้ว่าฉันต้องเข้าให้ได้ฉันต้องเข้าให้ได้ไม่ใช่แต่ฉันต้องได้อานิสงส์เอาอานิสงส์ของเขาและเอาโทษของอันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็คือที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเข้าสู่ฌานที่สองได้มันเข้าสู่ฌานที่สองได้ทีนี้ทำให้มากเจริญให้มากนะทำให้มากเจริญให้มากได้เห็นโทษในวิตกแล้วก็เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกก็จะเข้าได้แล้วแพทเทิร์นก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณใจนำไปจนถึงขั้นที่9ด้วยเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะคือต้องเห็นโทษของฌานที่เราอยู่ปัจจุบันนั้น
0: ใช
1: ่แล้วก็ได้เห็นอานิสงส์ของฌานถัดไป
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็พยายามเจริญให้มากทำให้มากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเองอ่ะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แต่ละขั้นไปเจ้าค่ะ
0: มันจะเลื่อนไปตามลำดับของมันเอง
1: เ
0: องในที่นี้คำว่าเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะแต่เราต้อง deliberate เราต้องเจาะจงเนี่ยเจาะจงในที่นี้คือไล่ไปตามลำดับที่มันใกล้เคียงกันอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนข้อ35ที่แม่โคตัวที่ไม่ฉลาดตัวที่ไม่ฉลาดเพราะคุณจะแบบเด้งๆไปหน้าเลยแล้วก็ตรงปัจจุบันคุณยังไม่เห็นโทษมันไม่ได้
1: ก็ติดกับบนภูเขาเลยนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: ไปไหนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
0: ก็จะมีผลทำให้สภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวบางทีก็ได้เดี๋ยวบางทีก็ได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้อยากจะอธิบายพระสูตรนี้เป็นข้อสุดท้ายในข้อที่42เพราะมันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ก่อนนั้นเราได้พูดถึงถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่37เนาะข้อที่37เนี่ยพูดถึงวิธีบรรลุช่องว่างในที่แคบข้อที่42สัมภาทสูตรนี่ก็คือคำนี้เลยนะว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่แคบ นะสัมภาทสูตรนี่ขึ้นหมวดใหม่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะเป็นข้อที่42
0: ใช่ใช่ใช่บอลเดี๋ยวกลับไปที่41นิดนึงนะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเขาก็ไล่ไปไล่ไปจากขั้นนั้นขั้นนี้จาก0มา1 1มา2 2มา3 3มา4แต่ประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเราตันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสมมติฉันแล้วอุเบกขาแล้วฉันทำไงต่ออย่างเงี้ยนะตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณต้องเห็นโทษของอุเบกขาสินี่แหละคือการที่เราจะไปต่อได้มันจะมีช่องที่เราไปอยู่ช่องตรงนี้แหละที่เราจะพูดถึงในสัมมาทัศสูตรว่าช่องนี้คืออะไรทีนี้พอเขาไล่ไปเรื่อยๆในข้อ41นี่นะไล่ไปจากปฐมฌานจากกามเนาะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานจตุตฌานก็มาอากาสัญญายตนะวิญญาณัญญายตนะอากินัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเราไล่กันไปตามลำดับอย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอาพาธของขั้นปัจจุบันนะขั้นปัจจุบันสิ่งที่จะเป็นอาพาธคือไอสมาธิที่มันจะตกไปในขั้นก่อนหน้านี
1: ้
0: นะเช่นสมมติตอนนี้เราอยู่ฌานสี่อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาพาธคือมันจะมีปีติมาแทรกมาในอุเบกขาแต่หมายถึงว่าอุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันจะมีสุขแทรกมาในอุเบกขานั้นให้ทำยังไงเราต้องเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็ไล่ไปจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธก็คือจบละไม่มีอาพาธใดๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าไม่มีอาพาธใดๆเกิดขึ้นละ
1: จบค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าถ้าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้จะเข้าสมาบัติทั้ง9ขั้นนี้ทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือปฏิโลมเนื่องจากไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ท่านเนี่ยทำแล้วเข้าออกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้ากระโดดไปกระโดดมาพุ่มพ่วงพุ่มพ่วงได้ยังมีความชำนาญจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได
1: ้ชัวร์ค่ะ
0: ทีนี้ในตาภูษานะพอฟังเทศเรื่องนี้คุณใจเขาก็ไม่ได้บอกว่าในตาภูษานี้บรรลุธรรมขั้นไหนนะไม่ได้อธิบายถึงว่า
1: ไม่ได้บอกไว้
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกอ๋อแนวทางมันมีอยู่ในความที่ว่าถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามทางออกมีอยู่นี่ก็จะเป็นข้อที่42ต่อมา
1: เจ้าค่ะ
0: 42สัมภาทสูตรวันนี้เราจะจบตรงนี้จะเอาเรื่องนี้ให้ได้พูดถึงการบรรลุช่องว่างคำว่าช่องว่างนี่คือโอกาสในที่คับแคบนี่คือจุดที่มันบีบคั้นสถานการณ์ก็คือเป็นเรื่องที่เทวดาชื่อปัญจาลจันทะเทพบุตรปัญจาลจันทะเทพบุตรนี่มาหาท่านพระอุทายีมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระอุทายีก็เลยมาถามท่านพระอานนท์ว่าเทวดาองค์เนี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยมันยังไงนะแล้วโดยคำพูดที่เป็นคาถาและคาถาคือเป็นคำกลอนตรงนี้ก็บอกว่า
1: พระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ทรงหลีกเลี่ยงอยู่ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสรู้ฌานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
0: โอเคนี่คือคำกล่าวของเทวดาชื่อปัญจาลจันทะเทพบุตร
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คำนี้เลยคุณใจที่บอกว่าความว่างโอกาสเขาใช้คำว่าโอกาสแล้วก็คำว่ารู้ตรัสรู้ก็คืออนุพุทโธอนุพุทโธสัมภาเทคือเขาใช้คำนี้นะสัมภาเทคือโอกาสังวิทาภูริเมทโสสั้นๆตรงนี้ก็คือในความคับแคบในการหยิบคั้นคือสัมภาเทโอกาสังคือโอกาสในความหยิบคั้นเราถูกบีบคั้นอยู่เราถูกอัดอั้นอยู่ เราถูกแบบต่อเข้ามาทุกด้านเลยเราจะมีช่องตรงไหนไปได้บ้างนี่คือข้อนี้เลยคุณใจข้อนี้เลยว่าความคับแคบในที่นี้คืออะไรแล้วก็โอกาสหรือช่องว่างนั้นน่ะคืออะไรท่านบาลานนท์ก็เลยอธิบายบอกว่าความคับแคบนี้คือกามคุณ5ไงถูกบีบคั้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างอัตถกถาก็เพิ่มเติมในส่วนที่ว่าถ้าทางสำหรับนักบวชเนาะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีกามคุณ5ละก็อาจจะมีเรื่องของนิวรณ์ทีนี้คำอธิบายตรงนี้ที่พูดถึงการบีบคั้นเนี่ยคือกามคุณ5เนี่ยก็เป็นนัยยะที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกไว้เองว่าสำหรับกระเรื่องผู้ครองเรือนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมาแล้วด้วยเรื่องของกามนะกามเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นแล้วบรรพชาคือโอกาสว่างนะใช้คำนี
1: ้
0: บรรพชาคือโอกาสว่างจะใช้โอกาสสั่งนี่เลยโอกาสว่างเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ครองเรือนจะมาขัดเกลากิเลสให้เหมือนหอยสังที่เขาขัดมันอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถ้าใครเราจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนการออกจากนี่คือช่องว่างที่ไปทีนี้ช่องว่างตรงนี้ในที่นี้การบวชแล้วก็ในยะหนึ่งนี่คือเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วทางใจล่ะคืออะไรก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในหมวด9ก็คือฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่9ไปเลยเป็นช่องว่างเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เห็นไหมคุณดูมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะตั้งแต่อุปมาว่าด้วยเทวดากับอสูรเขาลบกันนี่เขาตามหากันนี่เขาไล่ล่ากันนี้พอเทวดาเข้าไปในภพของเทวดาพวกมารจะไม่ตามเข้าไปอสูรจะไม่ตามเข้าไปอสูรพอเข้าภพของอสูรพวกเทวดาจะไม่ตามมันได้ช่องละมันได้ทางที่จะกลับไปแล้วเราต้องปิดไม่ให้มันกลับไปได้แต่มันดันกลับไปได้เลิกมารก็เหมือนกันว่ามารจะตามช่องนี้ไปไม่ได้นะมารมันจะตามหาจิตของเราใช่ไหมมันจะมากวนเราให้เราคิดไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนั่นนี่คือการแบบวุ่นวายนี่คือกิเลสมารแต่พอเราเข้าสมาธิตึงปุ๊บมันไปไม่ได้เราหลุดช่องนี้แหละคือที่ความคับแคบมันจะมาหมายถึงว่าความบีบคั้นเนี่ยมันจะตามไปไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแล้วช้างอ่ะช้างก็นี่ไงเขาช้างอยู่คลุกคลีปะปนกันช้างเล็กช้างใหญ่เขาไปหลีกเล่นเลยเขาไปหลีกเล่นเลยก็เหมือนภิกษุเนี่ยอยู่คลุกคลีปะปนกันมีเรื่องกังวลนั่นนี่ทำไงก็ไปหลีกเล่นแล้วก็สบายใจได้เฮ้ยมันเขาทำกันได้จริงเหรอตาพุทธะก็เลยบอกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกได้สินะเพราะว่าคุณต้องอย่าไปข้องขัดอยู่กับที่เราจะไปแต่ให้สร้างเหตุคือเห็นโทษและให้ได้อานิสงส์เห็นโทษและให้ได้อานิสงส์คุณจะไปได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้แหละคือจึงเป็นโอกาสเป็นช่องเป็นทางที่เราจะไปได้ซึ่งมันก็คือองค์8นั่นเองอ่ะคุณใจ
1: คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่องค์8อันประเสริฐ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อริยะคือประเสริฐ8อย่างเนาะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทีนี้คุณจะทำสมาธิได้คุณต้องมีสติใช่ไหมคุณมีสติบวกความเพียรคุณจะได้สมาธิสติความเพียรมันก็ต้องมีพื้นฐานมาจากกายวาจาศีลต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศีลเราก็ต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วคุณถึงจะมาตั้งสติทำความเพียรแล้วได้สมาธิได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่รวมกันทั้งหมดขององค์8อย่างนี้เข้ากันเป็นหนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะสมาธิไงนี่คือช่องคือโอกาสคือทางที่พอเราตันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราจะมีทางไปคุณใจเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามอย่างแบบทุกวันนี้การทำมาหากินบางทีมันยากขึ้นไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานแพงขึ้นกินอยู่อะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดยังทำมาหากินก็ยากขึ้นด้วยบีบคั้นเข้ามาแล้วตอนนี้ทำไงเราจะไปทางไหนท่านทางมรรคแปดมันกว้างมากนะทำยังไงนะเราลองมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงว่าไงเรื่องทำมาหากินทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพทำยังไงเราถึงจะมีความสบายใจมีความเบาใจ4อย่างได้ทำยังไงจิตเราถึงจะมีความสงบอยู่ได้ในสถานการณ์ที่มันน่าจะวุ่นวายแต่เราจะมีความสงบไ ด้วยความสงบที่มีในจิตของเราจะทำให้เราหาหนทางคิดหาแนวในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของเราไปยังไงโอกาสทางมันจึงปรากฏขึ้นมาในใจตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ด้วยอำนาจของสมาธินั่นเองด้วยอำนาจของสมาธิก็คือมรรคแปดที่รวมกันเข้ามาในจิตของเรานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไงคือเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันก็มาตันอยู่สมาธิขั้นนี้ตั้งนานแล้วนะแสดงว่าคุณทำสมาธิอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะเพราะถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยนะคุณจะแสดงว่าคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในแม้อุเบกขานั้นอ่ะแสดงว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ตันตึกเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปว่าอ๋อมันอุเบกขามันมีโทษอยู่นะอ๋อมันบางทีไปคิดเรื่องปีติมันมีสุขไหลมาเออถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือช่องที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมมันจึงเป็นทางที่ก็เป็นโอกาสเป็นทางเป็นช่องที่จะทำให้เราแม้ถูกบีบคั้นเหมือนตันแล้วแต่ไม่ตันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังมีทางไปต่อได้
1: ยังแบบมีทางได้รอดต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่สัมภาเทที่แปลว่าความคับแคบมันจึงหมายถึงตรงนี้แบบมันมีทางไปแน่นอนอย่าไปคิดว่าแบบบางคนเนี่ยคือว่าฉันไม่มีทางไปแล้วตายดีกว่าฆ่าตัวตายซึ่งคุณคิดผิดความคิดเนี่ยไม่ถูกมีช่องทางอยู่มีโอกาสอยู่ในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เราไปตามทางนี้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเองใช่ปะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ได้เห็นถึงความเรียกว่าเชื่อมโยงอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้แจกแจงมานะคะว่าในพระสูตรต่างๆตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นก็คือเหมือนท่านอธิบายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่โคเป็นในเรื่องของโขลงช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน9เลยว่ามีทางไปอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความรู้ปัญญาของเราได้มากทีเดียวสำหรับหลายๆท่านที่ทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตันอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อทางไหนวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีชาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้

0: กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปอติพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธด้วยนะคะกับวันเสาร์วันนี้วันที่หลายๆคนมีความหวัง16พฤษภาคมวันแห่งความหวังทุกคนนะคะสามารถมาหาแสงแห่งความหวังจากรายการพวกเราได้เอาเนี่ยอาจจะมีใบอะไรก็ได้ไม่รู้เอาแต่ว่าแค่
0: ตีความเอา
1: แล้วกันนะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะจาก FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้Facebook นะคะข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์เลขกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
0: ครับผมตอนนี้วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนม
1: ี
0: พี่อุเทนพงพันธ์ใจอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วย

0: เลยนะครับก็วันนี้วันที่บอกวันแห่งความหวังเนอะคือวันหวยออกเอาพูดง่ายๆแต่ว่าการตีความอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆการเสี่ยงดวง
1: เนี่ย
0: ก็อาจจะเอาแต่พอดีเนอะหมายถึงว่าแบบอาจจะต้องประมาณตัวเองด้วยนิดนึงอะไรแบบนี
1: ้มีเงินอยู่ในกระเป๋า500บาทและคิดว่าจะมีใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าเอามาลงทุนก่อนอย่างนี้ก็อาจจะต้อง
0: ไม่เรา
1: เบรกนิดนึง
0: เรางวดนี้คืองวดกลางเดือนนะ
1: ใช่
0: ไหมล่ะ
1: ต้องเบรกนิดนึงนะเพราะว่าเงินเดือนมันอาจจะเหลือแบบนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดเดานะพวกเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้เขาไม่ต้องคาดเดาเพราะเขาพยากรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: เขา
1: ดีไหมวันนี้เขาดี
0: อากาศใช่ไหม
1: อัพยากรณ์อากาศน้องต้นจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขามีหนังสือ
0: ประกาศ
1: ออกมาแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะแน่นอนแล้วว่าพอเวลามันเกิดฝนตกหนักแบบนี้ประเทศไทยจะมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ อย่างที่เราทราบดีกันไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าไห
0: ม
1: น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบด้วยประมาณนั้นนะคะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมณฑลเอามาดูในเรื่องของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันบ้างตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโอ้แสดงว่าปีนี้คลื่นสูงพอสมควรเลยนะคะ3เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆนะนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆรวมถึงต้นไม้ด้วยล่าสุดที่เจอในโซเชียลนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วต้นไม้หักกิ่งไม้ทับน่ะอันนั้นอันตรายนะนะคะ
0: จะต้องระมัดระวังกันเพราะมีทั้งฝนทั้งลมเนอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้วันที่17ถึง21พฤษภาคม17คือพรุ่งนี้เนาะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักนิดนึงเนื่องจากเหมือนที่พี่ไอบอกไปว่าเรื่องของอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วง17ถึง21พฤษภาคมรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมไปถึงเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และก็ถนนพระราม2นะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้วยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนอะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง17ถึง21พฤษภาคม2569ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะนะคะมีการปักธงแดงบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตือนว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วหรือเปล่านะคะก็รับฟังจากทางทีมงานคุณภาพของพวกเรานะก็ฟังได้หมดแหละที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะตอนนี้เนี่ยอุ้ยพวกข่าวปลอมอะไรก็เยอะแยะมาก
0: เยอะมากอย่างที่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราเจอข่าวปลอมกันเยอะมากเรื่องวันประกาศวันหยุดยาวแล้วคือเป็นสิ่งที่หลายคนทักมาถามผมเยอะใช่แล้วทักมาถามผมเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวงคนที่ทำงานสื่อด้วยกันเองเนี่ยก็งงว่ามันจริงมันมีหรอคือเขาประกาศกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งปรากฏว่าสรุปโดยภาพรวมก็คือเขาไม่มีการประกาศอะไรเลยกับเรื่องนี้วันหยุดยาวฟันหล่อ2ช่วงคือช่วงต้นเดือนหน้าก็คือวันที่2มิถุนายน69เป็นวันจันทร
1: ์
0: นะเป็นวันฟันหล่อวันนึงเพราะวันที่3เป็นวันหยุดเป็นวันที่วันที่3คือวันอังคารเป็นวันหยุดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีวันฟันหล่อคือวันจันทร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็เป็นวันฟันหล่อวันหยุดเหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่ง ยืนยันนะตอนนี้ก่อนนะว่าเขาไม่มีประกาศ
1: หยุดยาวใช่ไหมคะ
0: แต่ท่านอยากจะลาเองก็ลาได้
1: ก็ใช้สิทธิ์อะไร
0: ก็แล้วแต
1: ่ลาพักผ่อนลาหยุดนะก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะ
0: เออ
1: วันนี้นะมีคุณประคองใจสิริบอกว่าธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระอ๋อใช่วันนี้วันพระด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะต้องซื้อหวยแต่รวยด้วยการประหยัดครับอันนี้อัปเดตเขาอัปเดตให้เราเรียบร้อย
0: รวยด้วยการประหยัดก็จริงนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราช่วยการประหยัดได้นะคะนั่นก็คือรถพุ่มพวง
0: เออยงได้ยงดีอ่ะ
1: แต่จะบอกว่านอกเหนือจากรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าโซเชียลมามีเรือพุ่มพวงด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาจริงๆน่าสนใจมากมาดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่อำเภอสามโคกปทุมธานีอย่างที่เราทราบกันว่าทุกวันศุกร์จะมีโครงการไทยช่วยไทยที่หน้าอำเภอของแต่ละอำเภอในทุกจังหวัดเลยนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับรัฐบาลของเราและตอนนี้ค่ะนายรณิชาโคสาสิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมกับที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้ด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเรียกได้ว่ากระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะพบกับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะเรียกได้ว่ารถพุ่มพวงตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะโอ้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงด้วยนะคะและแน่นอนว่าโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอำเภอสามโคกนายเทพสุริยาสะอาดด้วยก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดประมาณ 3,800 คันมาร่วมมือกันรวมถึงไปรษณีย์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าไปรษณีย์เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครซื้อของขวัญของฝากอุปโภคบริโภคอยากส่งไปต่างจังหวัดได้ไหมได้เรามีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะราคาพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจะมีการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆจะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจริงดำเนินการตั้งวันละ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ30วันก็สามารถไปดูกันได้ว่ามีรถพุ่มพวงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็พูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงจริงๆก็ถือว่ามีความผูกพันกับช
1: ุ
0: มชนกับอะไรแบบนี้เนื่องเวลาแบบว่ากับข้าวมันครับกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออ
1: เสียงคุณเหมือนนะถ้ามีคุณมีทรโข่งปุ๊บคุณก็เหมือนเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าเวลาแบบเด็กๆเนาะเวลาแบบบางทีคุณแม่ก็ขี้เกียจไปจ่ายตลาดอะไรอยู่ข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็อาศัยรอรถพุ่มพวงเข้ามาในซอยในชุมชนอะไรแบบนี้เนอะเพื่อให้มาแบบว่าเออมาเอาของมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผักผักต่างๆหรืออะไรแบบนี้
1: สดแล้วสดด้วยนะข้าวสดด้วยแล้วก็มีกับข้าวสำเร็จรูปด้วยถ้าปกติส่วนใหญ่นะถ้าเสาร์อาทิตย์อยากจะตื่นสายกันก็ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยกินพูดถึงรถพุ่มพวงเมื่อสักครู่นี้ทางไว้ที่เรือพุ่มพว
0: ง
1: ก็คือจะมีชาวเรือที่อยู่บนเรือนะคะที่เขาเป็นเรือขนสินค้าเรือลากสินค้าเป็นเรือที่ลากเรือสินค้าอีกทีนึงเคยเห็นนะตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำที่ออกปากอ่าวต่างๆแล้วรู้ไหมว่าเขาจับจ่ายใช้สอยทำอาหารการกินยังไงถ้าเขาไม่ขึ้นบกเขาจะมีเรือเหมือนรถพุ่มพวงเลยแต่เป็นเรือแล้วเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะโบกผ้าค่ะคนที่อยู่บนเรือ
0: คือคนที่บนเรือจะโบก
1: ผ้า
0: ว่าจะเอาของ
1: ใช่เพื่อที่จะให้เรือให้เรือพุ่มพวงเนี่ยมาเทียบเรือของตัวเองแล้วเขาก็ลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเหมือนรถพุ่มพวงเลย
0: ก็อารมณ์ฟิลตลาดน้ำ
1: ตลาดน้ำตลาดแต่ว่าเขาโบกเลยนะ
0: โบก
1: โบก
0: แล้วก็พายไปเนี่ยหรอ
1: ไม่พายด้วย
0: เป็นเครื่องเรือเครื่องยนต์
1: เป็นเรือเครื่องยนต์แล้วมาเทียบกับเรือสินค้าแล้วเขาก็กระโดดลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็ซื้อของใช่เขาทำเป็นคลิปมาด้วยจะบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมได้
0: ใช่
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องโซเชียลจริงๆโซเชียลช่วงนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะเพราะว่า ำลังรอการติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยเราจะได้ดูบอลโลกไหมซึ่งก็มีมติครม.ออกมาคือตอนนั้นนี่บอกจะมีอนุมัติงบไหมยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติงบใดๆเนอ
1: ะ
0: แล้วก็มีแค่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละในการที่จะประสานเนอะในการที่จะขอในการที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ล่าสุดมีอัปเดตเรื่องนี้นิดนึงน
1: ะ
0: ล่าสุดทางกรมประชาสัมพันธ์เองเขามีการประชุมหารือฟีฟ่าแล้วนะเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งตอนนี้ยังปิดดีลไม่ได้นะซึ่งจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปล่าสุดเมื่อวานนี้นางสุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมไปถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน
1: ์
0: กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจเนอะรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่คือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งห้วงเวลาเนี่ยกระชันชิดเนอะเพราะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแข่งกันเดือนหน้าแล้วอาจจะไม่ทันการแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนะครับ
1: แน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีประจำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ติดตามเคสในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเอาคุณจากฟีฟ่ามาโซลาร์เซลล
0: ์ไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่น่าติดตามเอามาเรื่องนี้ก่
0: อ
1: นมีการติดตามโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหลังมีการร่วมวงกันหารือในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมอสคบนะเตรียมยกระดับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งโซลาร์เซลล์เราได้พูดถึงกันหลายๆครั้งมากนะคะในเรื่องของโอกาสในการติดโซลาร์เซลล์โดยการนี้ค่ะได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะเลขานุการเนี่ยได้เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล
0: ์
1: ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเมื่อวานนี้เองค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะได้ร่วมประชุมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดนะอู้หลายๆคนเลยนะนะคะหลายๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะไปร่วมไม้ร่วมมือกันรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็สคบไปบูรณาการกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคร่วมกันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของท่านสุภมาอิสระภักดีเนี่ยได้กำชับให้สคบนะคะเดินหน้ายกระดับธุรกิจรับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้บริโภคในทุกขั้นตอนแล้วก็ใครนะคะที่ประสบปัญหาจากการติดตั้งโซลาร์เซลล
0: ์
1: สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCBP Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มีการกำชับหรือว่าไม่ได้มีการมีนโยบายแบบนี้หรอก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: สำหรับประเทศของเราบางบ้านก็ติดบางบ้านก็ไม่ติดพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าอยากสนับสนุนให้ติดเพราะว่าหนึ่งจะได้ประหยัดค่าไฟนะคะแต่ว่าการติดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยได้มีการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญ
0: า
1: เหมือนการสร้างบ้านเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีผู้รับเหมาต้องทำสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการทำโซลาร์เซลล์ก็ต้องควบคุมสัญญาเช่นเดียวกันและตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงโซลาร์เซลล์เองก็ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากไปการเฉพาะเหมือนหม้อหุงข้าวที่มีมอกเหมือนแอร์คอนดิ ชันเนอร์ที่ต้องมีเบอร์5แบบนั้นเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ยิ่งช่วงนี้พอหลายๆคนเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างของเคสล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีสุภาพมาดูคือบางคนบอกว่าทำไมพอติดแล้วปรากฏว่าค่าไฟไม่ได้ลดเลยหรืออย่างนี้คือมันก็ต้องดูว่าอุ๊ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเขาเลยต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้เนอะ
1: เพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่ติดไปมันมีกระบวนการภายในนะรับแสงได้ขนาดไหนแล้วก็เอาไป
0: รายละเอียด
1: ใช่ค่ะต้องลองดูกันค่ะ
0: ครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันในโซเชียลเหมือนกันเรื่องของเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการจัดอยู่ดีๆก็มีการมีข้อมูลออกมาในโซเชียลเนอะเรื่องของการจัดอันดับหน่วยงานที่ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือหน่วยงานที่ติดสินบนจำนวนการติดสินบนแล้วออกมาเป็น10อันดับแล้วเป็นชื่อหน่วยงานรัฐ10อันดับแบบนี้โอ้โหตายแล้วกลายเป็นว่ามีดราม่า
1: แล้วหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพวกท่านหมดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับ20กระทรวงเนาะน้องต้น
0: ใช่ซึ่งหลายๆหน่วยงานเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงเนอะเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าให้ความสำคัญนะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบนะครับซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสได้แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการบริการที่โปร่งใสและก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับ
1: กระทรวงพาณิชย์และต่อมาที่กรมป่าไม้เลยนะคะเขาได้แถลงการเมื่อวานนี้อย่างที่น้องต้นบอกว่ามีหลายหน่วยงานมากที่ออกมาแถลงนะคะในส่วนของตัวเองได้แถลงการยืนยันความโปร่งใสว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าพบการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยโดยทางกรมป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เขาจัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันดับที่เขาจัดเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจัดกันเองนะ
0: ค
1: ือทางด้านของกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าถูกจะอ๋อกรมป่าไม้ถูกจัดในลำดับที่10ซึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวเรามาว่ากันในกรมควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่ามีการติดสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะทางด้านกรมป่าไม้ก็เลยต้องขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของตัวเองนะคะว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยยึดลั่นหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็ความทุจริตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ให้ความสำคัญกับการบริการราชการที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดว่าพบการเข้าข่ายที่ทุจริตเนี่ยประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบพฤติกรรมที่จะเรียกร้องนะคะสินบนต่างๆโทรมาได้ที่สายด่วน1310กด3ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้ง1310กด3ตลอด24ชั่วโมงหรืออย่างที่บอกศูนย์ดำรงธรรมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: คือจริงๆผลเนี้ยคือออกมาจากการที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาคมธนาคารไทยนะครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะเพื่อกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาเปิดผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนเนาะในการโปร่งใสการปฏิบัติการราชการของภาครัฐเขาบอกว่าไปสำรวจผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษา
1: เขาทำแบบสำรวจ
0: คือไม่รู้ว่ามีการแบบสำรวจหรืออะไรยังไงซึ่งพออย่างที่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนอะอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย 122,160 บาทต่อครั้งนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ต่อครั้งแล้วปรากฏว่าเมื่อวานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงด่วนเลยเขาบอกว่าคือเขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงอ่ะนะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย อยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรเอกสารพยานหลักฐานได้มาถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษคนใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเปล่าโปร่งใสเป็นธรร
1: ม
0: อะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเอกสารหลักฐานเนี่ยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะให้ทราบภายใน7วันนะซึ่งถ้ากกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทุจริตการแถลงข่าวการแถลงข่าวของกกร.จะทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาอันดับหนึ่งอ
1: ่
0: ะนึกออกไหมมันกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือเขาอยากรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยด้วยการแถลงข่าวหรือค่ะหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการ
1: อ
0: ันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงมาแล้วเขายืนยันว่าเบื้องต้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจด้านกรมควบคุมมลพิษอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีการเกิดการรับสินบนอะไรอย่างแน่นอนเลยของกรมควบคุมมลพิษ
1: ทีนี้พอบอกว่าตัวอย่างสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีแบบสำรวจเนี่ยเข้าไปสำรวจในในพื้นที่หรือว่าในตัวแทนของหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรือภายนอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องทางด้านของกกร.จริงๆก็การทำโพลแบบนี้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็มีการอาจจะพูดคุยกันนะคะ
0: อ
1: ่ะไปลองดูติดตามกันนะคะว่
0: า
1: จะเป็นอย่างไร
0: ค่ะนะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเพลินนะพอเรื่องนี้เราเพลินเราต้องไปติดตาม
0: ตีของร้องข่าว
1: แล้วนะคะไม่รู้คุณพลึกแก้วพี่บุญวันนี้
0: น่าคุณ
1: ป
0: ู
1: เหรอเอาคุณปูเหรอคุณพี่ปูเหรอคะเดี๋ยวไปฟังพี่ปูบุญมาเล่ากันค่ะว่าวันนี้ตีของร้องข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานหมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องการปล่อยตัวชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปนั้นได้รับรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อย ราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละจับตัวไปครับแล้วก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตัวย่อว่าอย่างนี้ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาเลยครับร่วมสังเกตการและก็อำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยแผ่นดินแม่ครับพี่น้องโดยความสำเร็จดังกล่าวในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นั้นก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับควบคู่ไปกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปี2569สนับสนุนการใช้พลังดนตรีพัฒนาเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยกันด้วยครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยแล้วครับโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติกันด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านบทเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าหากภารกิจเอื้ออำนวยก็จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของผลการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยประเทศไทยก็หวังให้การเจรจาสันติภาพนั้นลุล่วงครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เปิดเผยผลการหารือดังกล่าวนั้นนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปนั่นเองครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าประเทศไทยนั้นได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยดีแล้วครับได้ข้อยุติในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านเองก็หวังแล้วครับว่าทางฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวด้วยว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้ล่ะครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆพร้อมระบุอีกว่าหากการหารือกับสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ในไม่ช้านะครับก็จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซกันต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่ามีเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับและต่อไปโอมานและอิหร่านก็จะต้องร่วมกันในการบริหารช่องแคบฮอร์มุซโดยเน้นในเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยในการเดินเรือกันด้วยครับแล้วจนถึงขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ7ถึง8ลำด้วยกันและมีเรือ2ถึง3ลำด้วยกันที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าในขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ทางอิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้านี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไปกันที่เรื่องของการสั่งการสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยกรณีเกี๊ยวทิชชู่ร่วมกับทางอย.เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยด้านอาหารและก็ย้ำว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยไอ้เกี๊ยวทิชชู่มันเป็นยังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อว่าอย่างนี้ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาครับพี่น้องซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับโดยได้มีการกำชับให้คณะที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบอกว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดกันหน่อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเลยครับแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นของสคบนั้นทางสคบก็ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเพื่อที่จะสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่า เนื่องจากกรณีนี้นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารการกินของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.นี่แหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522จึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการการทำงานร่วมกับทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งยืนยันอีกแล้วครับว่าทางสคบก็พร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วครับและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกันด้วยพร้อมทั้งได้แนะผู้บริโภคบอกว่าให้สังเกตสุขลักษณะของร้านค้าก่อนเลือกซื้อหากพบสิ่งแปลกปลอมก็ให้เก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดครับก็ทำยังไงล่ะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556 1556หรือจะเป็นสายด่วนของสคบก็หมายเลข1166 1166หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของสคบทุกช่องทางอันนี้ก็แจ้งได้ทันทีทันใดเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ย้ำว่าประเทศไทยนี้พร้อมที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรเมื่อสถานการณ์เหมาะสมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569พร้อมหารือความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตกันด้วยครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็ได้เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้แหละครับว่าประเทศไทยเองและอิสราเอลก็มีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแล้วครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหละครับแล้วในปี2569กระทรวงแรงงานเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 130,000 อัตราด้วยกันซึ่งอิสราเอลก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่สำคัญในลำดับต้นๆแล้วครับโดยทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะแล้วก็ตรงตามความต้องการของนายจ้างกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์มันเอื้ออำนวยประเทศไทยก็หวังแหละครับว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานไทยให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแล้วในขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปแล้วครับและพร้อมกันนี้ยังขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมกันด้วยรวมไปถึงให้แรงงานนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยและที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆพร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วด้วยครับหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอากาศกันหน่อยรัฐบาลเขาเดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกแล้วครับผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันจุดความร้อนฮอตสปอต เพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคกันต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องและครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนกันต่อไปแล้วจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบและครับว่าจุดความร้อนหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตนั่นแหละครับมีจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยเองและการเผาของประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นหมอกควันข้ามแดนเข้ามาด้วยครับทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนาไปดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยะบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากันด้วยครับขณะที่ในปี2568นั้นก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วครับณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเซียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมากันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมากันอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับเอ้ายังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดก็ต้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับโอ้ยถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อกี้ผมเห็นผมนอนเอนเลยอ่ะ
1: แล้วก็เราเล่นสะบัดผมเวอร์
0: เรานึกว่าเขายังไม่ตัดภาพมานะอ่ะก็ถือว่ายามเช้าไง
1: ยามเช้ายามเช้าย
0: ามเช้าอีกสักนิดนึงนะ6โมงกับอีก51นาทีนะสวัสดีคอมเมนต์สักนิดนึงต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยไหลไปเร็วนะเราอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นค้างแล้วพอรีเฟรชปุ๊บคอมเมนต์แตกหายไปหมดเลยขออภัยจริงๆนะครับมีพี่กิตติการบอกว่าจากตำบลตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยเช้านี้อากาศโปร่งใสฝนไม่มีตกค่ะอากาศร้อนค่ะแต่เราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแต่ว่าเดี๋ยวรอแต่ร้อนอย่างเมื่อวานกทมเนี่ยร้อนมาก
1: เมื่อวาน
0: ร้อนมาก
1: เมื่อวานกลับบ้านพัทยาไปทำธุระโอ้โห
0: ร้อนไหม
1: ร้อนมากแบบร้อนจนแสบผิวมันไม่ใช่ความร้อนแบบสมัยก่อน
0: อ
1: ะคุณเข้าใจคำว่าความร้อนสมัยก่อนนะกับความร้อนสมัยนี
0: ้คือความร้อนสมัยนี้มันร้อนแบบแสบผิว
1: ร้อนแสบผิวนะคะร้อนเหมือนมีสารเคมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยมีใครอีกบ้างนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอรินค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นคอมเมนต์แบบยาวๆแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่ในเยอะเลยนะแต่อย่างที่บอกพอเราจะมาอ่านปุ๊บ
0: หายไปแล้วขออภัยจริง
1: มีใครบ้าง
0: มีพี่วันดีธรรมสวัสดีนะครับมีพี่จิราพินจิราพิญญาธรสาริสานะครับพี่สุเทพพี่สุวิทย์
1: พี่ทิพวรรณสวัสดีค่ะยามเช้ากำลังอยู่ที่วัดค่ะ
0: อุ้ยสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะแต่วัดอะไรนะดักขนนนะคะตำบลธรรมามูลค่ะทำบุญวันพระ
0: สาธุนะคะ
1: อนุโมทนาบุญค่ะ
0: มีพี่สุพิ
1: ษนะเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะ
0: พี่สุพิษพี่บอยสุนทรพัฒน์สวัสดียามเช้าครับพี่ชัยนาทาวนี่คุณชัยนาทาวเขาอยู่บางละมุงชลบุรีนะ
1: แต่ว่าเป็นโปรไฟล์ชัยนาทาวเหรอ
0: ไม่ชื่อ
1: ชื่อชัยนาทาว
0: ชื่อชัยนาทาว
1: แล้วอยู่บางละมุงบางละมุงเป็นยังไงบ้างคะ
0: มีพี่คมสันพี่ทองสาย
1: ค่ะ
0: นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ท่านนายกอนุทินจะมาพุเตยงามบะจะมาพุเตยงานบั้งไฟก็ภารกิจของท่านนายกนะคะภารกิจท่านนายกก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้นางรองบรรยากาศมืดครึ้มเย็นสบายดีครับนี่แหละเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ฝนจะตกละ
0: อันนี้ของผมเนี่ยค้างละคอมเมนต์ผมค้างที่พงศักดิ์นะเนี่ย
1: คุณพงษ์นเรศปรับสกุลคุณต้นเล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะครับเคยเห็นความจริงของคุณแล้วนะ
0: นั่งเอนอนเอเลยนะขออภัยจริ ง
1: คุณเอกเอกมากเลยค่ะก็ถือซะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดก็แล้วกันนะคะ
0: ไปติดตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเหลืออีกประมาณ6นาทีน
1: ะ
0: เดี๋ยวเราข้ามขออนุญาตข้ามไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยละกันนะ
1: มาเลยมาเลย
0: เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเองเขาทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเบื้องต้นโรคเขามองว่าที่มีมติเนื่องจากว่ามองว่าโรคที่มีความรุนแรงสูงแล้วแพร่ละผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตอันนี้คือเกณฑ์ที่เขาไอ้นี่มานะครับและล่าสุดก็คือฮันตาซึ่งฮันตาเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าพอเขาประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อที่อันตรายลำดับที่14เนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูอาการถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์ที่เข้าก็คือมีไข้มากกว่า38องศาแล้วมีอาการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อก็ต้องเข้าไปเรียกได้ว่าสอบสวนโรคแล้วต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง42วันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังยืนยันว่าไทยเราเองเนี่ยยังไม่ได้พบผู้ป่วยโรคหันตาเนอะแล้วก็ถ้ามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะพวกหนูนาหนูบ้านหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะครับ
1: หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสัมผัสกับสัตว์หนูแทะเนี่ยเราติดเชื้อจากการที่หนูมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี
0: ้
1: ไม่ใช
0: ่
1: มันเกิดขึ้นจากการที่มูลหนูสารคัดหลั่งของหนูปัสสาวะหนูแล้วเราไปได้รับตรงนั้นมาเข้ามันสู่แผลก็ได้
0: ใช่ คือการกัดเนี่ยมันก็จะโดนน้ำลายนะ
1: ใช่โดนน้ำลายแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คือ ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิด
0: อ
1: ับอับแล้วก็บ้านรกร้างแล้วมีมูลหนูมีอะไรอยู
0: ่
1: แล้วเราจะไปทำความสะอาดแล้วฝุ่นมันฟุ้ง
0: อ
1: ันนั้นมันเข้าได้อันนี้คือเราสามารถได้
0: ร
1: ับ
0: เชื้อได้
1: ง
0: ่
1: ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดบ้านทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉี
0: ดไปก่อน
1: ฉ
0: ี
1: ดก่อนใช่ฉีดไปตามบริเวณที่ต้องสงสัยก่
0: อ
1: นแล้วก็ค่อยๆโกยให้มันเป็นก้อนเพื่อทำไงก็ได้ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะนะคะอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่เอาน้ำสาดไปเลยนะอันนั้นก็ฟุ้งอยู่
0: ด
1: ี
0: ค่ะนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโรคเหมือนกันคือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้องบอกว่าปีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนี่ปีนี้เพิ่งแค่เดือน5น
1: ะ
0: แต่ว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะ
1: โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาที่น้องต้นบอกเลยสาเหตุหลักเนี่ยคือมีเชื้อที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซ้ำซากคือเชื้อมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างมีระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีแล้วก็ตากนะคะซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยแล้วก็มีหน่วยจังหวัดที่แพร่ระบาดในปีก่อนๆ ก็คือบ้านดิฉันเองค่ะ
0: ชลบุรี
1: ศรีสะเกษฉะเชิงเทรานะคะนครราชสีมาแล้วก็ระยองเนี่ยนครราชสีมาซ้ำละเห็นไห
0: ม
1: นะคะก็ยังเป็นพื้นที
0: ่
1: ยังระบาดอยู
0: ่
1: นะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แน่นอนว่าเราเป็นทาสกันเนาะทาสหมาทาสแมวเราเลี้ยงเยอะที่สุดนะแล้วก็เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์นะคะหากติดเชื้อและอย่างที่บอกว่าด้วยอากาศที่มันเป็นแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้ อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สัตว์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสถูกแผลเราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะเพื่อฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ตัวเราแล้วก็วัคซีนของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันโรคไม่ได้และย้ำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอในทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือว่าขีดข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้าให้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
0: จริงๆสัตว์มีเจ้าของเองอย่างที่บอกไปต้องฉีดทุกปีเหมือนกันนะว
1: ั
0: คซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้อ่ะโอเค6นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเด
1: ี๋
0: ยวเราส่งไม้ต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าวันนี้คุณบุญมา
1: ซึ่งมารอแล้วแล้วก็คุณน
0: าร
1: ิน
0: าแข่งขันมารอแล้วพร้อมที่จะอ่านข่าวอย่างอ่านข่าวเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปก
1: ันก่อนเตรียมตัวไล่พวกเราแล้วเนาะ
0: เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจ